0: ในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลทหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
4: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3นี้แล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
2: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุด โดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหานและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชาย

0: แดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
3: นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพื่อไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำมาเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูด้วยว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเฟส2
2: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SME พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบ และเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
5: อันแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมก็คิดว่าการที่มีหน่วยงานอื่นนอกมาสืบเนี่ยมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่หาไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจ นะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าแม้การสืบของเราเองในแง่ของวินัยเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
4: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจสองด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุส ควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มูซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกโรนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวในดีอาร์คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-10 21-10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-2121-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะเอาชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 น.นายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ถ้าคุณ ิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026หรือ Ignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
16: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
17: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagshipอีเวนต์อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญนะที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีเรียกว่า Co-host ที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vicker เกียรตินาคินพัฒนะร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
16: ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไหมมองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
17: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนในปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงนะครับการอันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
16: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
17: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธาร ข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่องกรีนเอเนอร์จีต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
16: ค่ะเห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
17: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่า Thailand Focus รอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนั้นเราเลยนั้นมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
16: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
17: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
16: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
17: ครับผมคือจุดสำคัญอันนึงของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันนึงชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมนึงที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกรมตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR หรือ Depository Receiptอันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชวลมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
16: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
17: ยินดีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสในให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
16: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
17: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมอง จากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าณวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
16: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
17: ขอบคุณมากครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Command เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
19: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนข้างล่างนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอภายในเซลบอดแคสต์นะครับ
4: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิ์กระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เล่าประเด็น
21: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนในทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย์
22: ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยครับนั่นคือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราจะดำเนินการในส่วนนี้เองเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นเจอกรณีที่มีต้องบอกว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
21: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
22: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างไรครับจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจหน้าที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงครับในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
21: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสิน
0: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
23: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศ กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
2: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาจจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
23: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทางการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
3: เครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
23: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
1: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับคุณสันพรปัญญาดิลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิ้งครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณสุวิศสมนาช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ Facebook Live จากทีม New Media ของเรานะคะขอบคุณด้วยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาสดชื่นสดใสเพราะจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์
1: ใช่
2: นะทำงานวันสุดท้าย
1: ยิ้มกว้างกว่าเดิม
2: ก็ใครหลายๆคนอาจจะทำงานวันนี้และพรุ่งนี้มะรืนนี้หยุดนะคะแต่ว่าบางท่านก็พรุ่งนี้อาจจะดำเนินการทำงานอีกหนึ่งวันและเช้านี้ค่ะช่วงแรกเลยนะคะเราจะมาติดตามกรณีปัญหาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่จะต้องเผชิญกับภาวะไร้อาคารเรียนนะคะจนต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนโรงผลไม้แล้วก็พื้นที่วัดเนี่ยมาใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราวเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนนั้นยังคงดำเนินต่อไปในระหว่างที่อาจจะต้องรอในเรื่องของงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะคะ
1: คร
2: ับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเข้ามาเร่งติดตามแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคืนโอกาสแล้วก็ความปลอดภัยในการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยรายละเอียดกันนะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะมีแนวทางช่วยเหลือในเรื่องนี้อะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาติดตามกัน
1: ใช่ผมเห็นปัญหานี้คือจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าเป็นดราม่าในช่องโซเชียลนะครับ
2: ที
1: ่ผมมีโอกาสได้นำเสนอข่าวนี
2: ้
1: ก็ตอนแรกก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างตกใจนิดนึงว่าเพราะอะไรทำไมน้องๆ นักเรียนเนี่ยถึงต้องไปเรียนที่วัดทั้งที่ในเรื่องของการในเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการโรงเรียนให้ตั้งแต่แรกน
2: ะครับ
1: แต่ว่าในการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีนโยบายต่างๆเนี่ยทำให้ในส่วนของการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยคือจะต้องมีการชะลอในการหาที่เรียนทดแทนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละ
2: เข้ามาดูแล
1: เข้ามาดูแลเข้ามาติดตามปัญหาสำหรับน้องๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว
2: ใช่ที่เด็กๆทุกคนในประเทศไทยนะคะจะต้องได้รับนะว
1: ่
2: าเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะต้องอะไรยังไงแล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นส่วนต่าง
1: ๆ
2: ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่จะต้องเข้ามาช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะว
1: ่
2: าเอ๊ะไปถึงไหนตอนนี้เรื่องนี้ดำเนินการคืบหน้าเหล่าบรรดาผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการพูดคุยอะไรอย่างไรไปแล้วบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้น้องๆหนูๆ นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีสถานที่เรียนที่ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะไหมนะในการเรียนนะคะ
1: ค
2: และตอนนี้ค่ะคุณสิรินชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่ในสายแล้วนะคะ
1: ค
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านจากเหตุการณ์ที่มีน้องๆ นักเรียนนะครับได้ไปเรียนในโรงผลไม้ไปเรียนที่วัดแทนตรงนี้ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินพอได้รับทราบเรื่องนี้มีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
3: ครับก็ขออนุญาตอยากจะเล่าเรื่องให้เห็นภาพนะครับว่าผมอยากจะเริ่มต้นจากการที่มีเด็กของโรงเรียนบ้านตลุกฉินเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรปกติแล้วเด็กๆควรจะตื่นเช้าแต่งชุดนักเรียนแล้วก็เดินเข้าไปโรงเรียนในอาคารเรียนที่ปลอดภัยเหมือนเด็กทั่วไปแต่ปรากฏว่าในเด็ก41คนนี้กลับไม่มีหรือไม่สามารถที่จะใช้อาคารเรียนของตัวเองได้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นอาคารที่สร้างมานานนะครับกว่า50ปีแล้วก็มีสภาพชำรุดจนไม่สามารถที่จะใช้การต่อไปได้รวมถึงไม่มีความปลอดภัยทั้งต่อเด็กและก็ครูด้วยนะครับ ทำให้โรงเรียนต้องมีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไปนะครับจนทางโรงเรียนและครูรวมถึงผู้ปกครอง

0: องด้วยเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องย้ายเด็กนักเรียนเนี่ยไปเรียนในสถานที่คัดแยกแล้วก็จำหน่ายมะม่วงที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลงมะม่วงนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมาเนี่ยทางจังหวัดพิจิตรเองนะครับท่านผู้ว่าเองก็พบว่าตรงลงมะม่วงเนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเพราะว่าลงมันติดถนนนะท่านเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะมีรวมตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงเด็กโต
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่ลงมะม่วงอยู่ใกล้ถนนแล้วก็ไม่มีรั้วกั้นเนี่ยไอ้เรื่องของความปลอดภัยมันก็รู้สึกว่ามีไม่ถึงเกณฑ์ที่ก็พูดง่ายๆก็คือว่าผู้ปกครองเองก็เกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเด็กเล็กที่อาจจะวิ่งเข้ามาเล่นบนถนนหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับทำให้โรงเรียนแล้วก็จังหวัดเนี่ยได้ร่วมกันตัดสินใจที่จะต้องย้ายเด็กอีกครั้งนึงไปเรียนชั่วคราวที่ศาลาการประเรียนวัดพระธาตุตะลุกหิน
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาคารชำรุดหรือไม่มีอาคารเรียนนะครับ แต่เป็นคำถามสำคัญที่ว่าในระหว่างที่ระบบราชการกำลังจะของงบประมาณมาสร้างอาคารใหม่นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆเหล่านี้จะเรียนที่ไหนแล้วก็ใครจะช่วยทำให้ปัญหาของเด็กเนี่ยที่เผชิญอยู่เนี่ยจะรับการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีผู้ปกครองหรือประชาชนมายื่นโรงเรียนต่อผู้จัดการแผ่นดินก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยได้มีการติดตามข่าวสารนะครับว่ามีกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นทางท่านผู้จัดการแผ่นดินก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเดือดร้อนที่กระทบต่อเด็กกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการศึกษาของเด็กและที่สำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นท่านประธานผู้จัดการบอกว่าเรื่องนี้มันรอไม่ได้แล้วล่ะและนี่ผมถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของผู้จัดการแผ่นดินที่ท่านผู้ฟังหรือประชาชนอาจจะยังไม่ทราบมากนักนะครับว่าผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนในทุกกรณี
2: ครับ
0: ถ้าผู้จัดการแผ่นดินเห็นว่าหรือพบเห็นว่าปัญหาที่เกิดอยู่เนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการแผ่นดินและเห็นว่าประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนท่านผู้จัดการแผ่นดินเองก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาได้เองนะครับซึ่งในเรื่องของวัดตะลุกหินเนี่ยทางท่านประธานผู้จัดการแผ่นดินก็ได้หยิบยกเรื่องขึ้นมาศึกษาและก็พิจารณาเมื่อวันที่18 กรกฎาคมนะครับ
2: ครับ
0: ทีนี้พอเราศึกษาเบื้องต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางผู้จัดการเรียนเองรวมถึงสำนักงานผู้จัดการเรียนเองก็หารือร่วมกันว่าการที่จะเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยดูในเรื่องของข่าวสารอย่างเดียวไม่เพียงพอดูจากเอกสารอย่างเดียวไม่เพียงพอครับวันที่4 สิงหาคมฮะท่านประธานผู้จัดการเรียนพร้อมกับทางสำนักงานผู้จัดการเรียนเนี่ยร่วมกับจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ด้วยกันไปดูด้วยตาว่าเด็กเรียนกันยังไง
2: คร
0: ับ นะครับอาคารเดิมที่ถูกรื้อถอนไปแล้วเนี่ยกับสภาพปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เตรียมการในเรื่องของสถานที่ในการที่จะให้มีการจัดตั้งอาคารใหม่เนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็สถานที่เรียนชั่วคราวที่วัดเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างครูผู้ปกครองและชุมชนต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมกันเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันนะครับว่าในเรื่องปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโยธาธิการและผ่าเมืองจังหวัดอำเภอท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนด้วยมาหารือร่วมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการทำงานของผู้จัดการดินในเรื่องลักษณะเช่นนี้ก็คือเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำถามว่าใครเป็นคนผิดทำให้เด็กไม่มีอาคารเรียนแต่เราจะเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าเด็กกำลังเดือดร้อนเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร
2: ครับ
0: นะครับในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการหารือร่วมกันแล้วก็ทุกฝ่ายก็เห็นว่า ปัญหาในเรื่องนี้มันมีอยู่2ชั้นด้วยกันนะครับ
2: ช
0: ั้นแรกก็คือในวันที่เราลงไปเนี่ยเราก็คิดกันว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าเนี่ยเด็กเนี่ยยังคงจะต้องเรียนในสถานที่ชั่วคราวเนี่ยออกไปอีกนานแค่ไหนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในระยะ ในชั้นที่2ก็คือในระยะยาวเนี่ยเด็กจะมีอาคารเรียนถาวรที่ปลอดภัยเนี่ยเมื่อไหร
1: ่
0: จะได้เมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยทางผู้จัดการเรียนเองก็เลยหารือร่วมกันแล้วก็เสนอให้มีการแยกแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยออกเป็น2ระย
2: ะ
0: นะครับในระยะแรกก็คือการจัดทำอาคารเรียนชั่วคราวนะครับซึ่งก็ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณสัก 500,000 กว่าบาทนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อมีการเสนอของบประมาณไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดการเรียนเน้นมากนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการว่าขอเงินไปแล้วแต่ต้องตอบให้ได้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าเงินมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มต้นว่าเราจะก่อสร้างเมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มต้นว่าก่อสร้างเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเราจะได้คำตอบว่าแล้วเด็กจะได้เข้าใช้อาคารเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะว่าสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยหนึ่งภาคเรียนแม้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็มีความหมายต่อเด็กมากนะครับในเรื่องของคุณภาพของการศึกษา
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ประชุมก็เห็นปัญหาร่วมกันก็เลยกำหนดกรอบระยะเวลาว่าเราจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรนะครับในที่ประชุมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ทางสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสพฐเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเป้าหมายก็คือว่าควรดำเนินการอาคารชั่วคราวเนี่ยให้แล้วเสร็จนะครับก่อนเปิดภาคเรียนที่2ก็คือในวันที่1พฤศจิกายน2569
1: คร
2: ับ
0: อย่างน้อย2สัปดาห์หมายว่าก่อนจะเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยอาคารเรียนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกลางเดือนตุลาคมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเหมือนเป็นอาคารล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเนี่ยไม่มากแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการที่อาคารล็อกดาวน์มันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการทดสอบความปลอดภัยนะครับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็เสนอร่วมกันอย่างน้อยในการเดือนตุลาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ควรจะอาคารควรจะแล้วเสร็จแล้วมีการทดสอบนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองได้ทราบว่าเมื่อเปิดเทอมเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ไปเรียนที่วัดแล้วนะจะต้องมาเรียนที่อาคารชั่วคราวใหม
1: ่
0: นะครับดังนั้นเนี่ยทางท่านประธานผู้จัดการดินให้ความสำคัญมากก็คือในเรื่องนี้คือการออกแบบอาคารนะครับเพราะว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน็อกดาวน์ก็ดีในเรื่องของอาคารถาวรก็ดีพวกเนี้ยมันควรจะเป็นมันไม่ควรจะเป็นหน่วยงานราชการฝ่ายเดียวนะครับแต่ควรจะต้องมีการรับฟังความเห็นของคุณครูนะครับของนักเรียนของคณะการศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้ใช้อาคาร
1: ครับ
0: หน่วยราชการไม่ใช่เป็นผู้ใช้อาคารนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราสร้างอาคารให้เป็นให้เหมาะสมต่อบริบทของสถานที่ให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่เนี่ยการใช้ประโยชน์ของอาคารมันก็จะมีความเรียกว่าได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณอย่างเดียวแต่เรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันนี้ในเรื่องของระยะสั้นส่วนในเรื่องของระยะยาวก็คือว่าด้วยเหตุที่อาคารเรียนมีอายุประมาณสัก50กว่าปีแล้วก็มีการรื้อถอนไปแล้วมันตอนนี้มันมีอาคารเรียนแล้วเนี่ยครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมีอาคารเรียนถาวรเนี่ยทดแทนนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เก็บข้องก็ได้มีการเสนอของงบประมาณราวประมาณ 2.7 ล้าน 2.7 ล้านนะครับโดยดำเนินการผ่านกระบวนการของสำนักงานเป็นพื้นที่การศึกษานะครับเพื่อที่จะเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2571นะครับซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าในประเทศเราเนี่ยยังคงมีเรื่องในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของโรงเรียนวัดตลุกหินเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าจะต้องเข้าไปก็เรียกว่ามันจะต้องไปตามลำดับก็เนี่ยลำดับขั้นลำดับคิวอ่ะพูดง่ายคือเรียนต้องเรียงคิวอ่ะกว่าจะถึงคิวเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร
2: ่
0: นะครับและที่ทางจังหวัดเองก็เห็นปัญหาร่วมกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางจังหวัดพิจิตรเองก็พยายามหาช่องทางหนึ่งโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่ให้เห็นว่าบางปัญหาเราอาจจะรอเพียงช่องทางของหน่วยงานราชการอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่า ปัญหาเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาของวัดตะลุกหินที่เดียวมันมีหลายที่เลยแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยค่อนข้างมากขณะเดียวกันเองการพิจารณางบประมาณก็ต้องใช้เวลานะครับเองงบประมาณของส่วนราชการเนี่ยถ้าจะใช้ในปี73เนี่ยปี71ก็ต้องขอนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องกว่าการพิจารณางบประมาณมันใช้เวลานานขณะเดียวกันเองเนี่ยนักเรียนที่ต้องเรียนอยู่ทุกวันทุกเทอมเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับทางจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้ดำเนินกับทางท่านผู้จัดการดินว่าก็ได้มีการขอรับการสนับสนุนไปที่สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลทางผู้จัดการดินก็รับว่าจะช่วยประสานแล้วก็เร่งรัดให้ทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยพิจารณาให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าในทุกปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยของเราก็คือจะทำอย่างไรให้เด็กกลับมาเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเนี่ยมากที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยทางในการทำงานของผู้จัดการบดินนะครับเป็นเรื่องของการลงพื้นที่การประชุมหารือร่วมกันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่จุดจบของการทำงานนะครับเพราะว่าเมื่อประชุมเสร็จแล้วถ่ายภาพเสร็จแล้วทุกอย่างเงียบปัญหาของเด็กก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากลงพื้นที่นะครับทางสำนักงานผู้จัดการบดินก็ได้ติดตามผลนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมนี่เองครับ เราก็ได้มีหนังสือติดตามเป็นทางการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ดีทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลก็ดีนะครับเพื่อขอทราบนะครับผลการพิจารณารวมถึงระยะเวลาในการที่จะสนับสนุนงบประมาณที่จะเข้าไปก่อสร้างรวมถึงก็เรียกว่าอาคารเรียนชั่วคราวแล้วก็อาคารเรียนถาวรซึ่งเราก็ติดตามไปทั้งสองเรื่องด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยประชาชนเองก็ต้องการรับรู้ว่าเรื่องที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเมื่อหน่วยงานราชการลงมาแล้วนะครับมาประชุมหารือร่วมกันแล้วนะครับได้มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วแต่ปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าประชาชนอยากจะรู้ว่ามันจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าทางประชาชนเองก็ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่าบางประเด็นปัญหาเนี่ยทางส่วนราชการมาลงพื้นที่แล้วรับรู้สภาพปัญหาแล้วแต่ว่า เรื่องเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าก็เงียบไปประชาชนก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วปัญหาของเขาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบต่อเด็กนะครับเด็กมันคืออนาคตของชาติและที่สำคัญคือในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กซึ่งจะต้องมาเรียนรวมกันในอาคารเรียนถาวรซึ่งมีจำนวนถึง41คนเนี่ยทำให้โอกาสทางด้านการศึกษาที่จะได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจากประเทศเราเนี่ยนะครับก็จะขาดลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่ในเชิงหลักการก็คือเพราะว่าเด็กคนหนึ่งมันไม่ควรจะเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะว่ากระบวนการของรัฐยังคงเดินหน้าไม่ทันกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในเรื่องนี้ก็จะผมอยากจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ทางท่านพิธีกรให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสะท้อนบทบาทของผู้จัดการบดินได้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเราเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแม้ไม่มีใครมาร้องเรียนผู้จัดการบดินก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าการทำงานในเชิงรุกเห็นปัญหาแล้วไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเราสามารถที่จะเดินเข้าไปนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะครับ
2: ค่ะ
1: คร
0: ับ ในประเด็นที่สองนะครับเราผู้จัดการดินเองเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตรวจว่าใครทำผิดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมโรงเรียนถึงรื้อถอนอาคารไปโดยที่อาคารเรียนทดแทนก็ยังไม่มีมาแต่เราไม่ตรวจสอบว่าใครเป็นคนทำผิดนะครับแต่เราจะทำหน้าที่ประสานให้หน่วยงานของรัฐร่วมกันแก้ไขปัญหา
2: ค่ะ
0: นะครับในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดพิจิตรนะครับทั้งจังหวัดพิจิตรทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งชุมชนทั้งผู้จัดการบดินเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันมานั่งโต๊ะร่วมกันนะครับอย่างที่ผมเคยนำเรียนในรายการนะครับว่าผู้จัดการบดินนั้นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่ในเชิงรุกนะครับเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเมื่อนั่งโต๊ะร่วมกันแล้วหารือร่วมกันแล้วและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีความเหมาะสมที่ชัดเจนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยและประเด็นที่3ก็คือเราก็ต้อง ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับ ว่าประเด็นที่เราได้หารือร่วมกันเนี่ยมันมีกรอบไปได้ระยะเวลาเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือในระหว่างที่เราดำเนินการเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดที่หรือมีข้ออุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยทางผู้จัดการบินก็ติดตามด้วยนะครับว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหารือร่วมกันแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับทางผู้จัดการบินก็เลยจะได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมในการที่จะไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมรวมถึงในกรณีที่ความเดือดร้อนของท่านนะครับมีอยู่เนี่ยอาจจะปรากฏตามสื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อนะครับที่ได้นำเรียนนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อสื่อได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วทางผู้จัดการเรียนเองเนี่ยนะครับได้เห็นความเดือดร้อนก็สามารถที่จะนำข้อมูลจากสื่อที่ได้นำเสนอต่อสาธารณะเนี่ยได้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลในการที่จะนำมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสำหรับเรื่องของเด็กนักเรียนบ้านตลุกหินทางผู้จัดการเรียนรวมถึงสำนักงานผู้จัดการเรียนก็ยังคงจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับจนกว่าเด็กๆนะครับจะมีสถานที่ที่เรียนที่มีความเหมาะสมปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขนะครับทำให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็เด็กๆเหล่านี้โตขึ้นไปก็จะเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ท่านคะสักนิดค่ะท้ายนี้นะคะนอกจากการทำงานเชิงรุกที่ท่านที่ท่านได้บอกไว้ว่าประชาชนเนี่ยไม่ต้องร้องขอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดเนื้อร้อนใจสามารถร้องขอหรือว่าสามารถขอความช่วยเหลือกับทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีช่องทางอะไรยังไงบ้างคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมอยากจะแจ้งนะครับให้ผู้จัดการดินได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะก็เรียกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือถ้าท่านเห็นว่าบางเรื่องบางปัญหาท่านได้รับความเดือดร้อนอยากจะร้องเรียนนะครับเพื่อให้ผู้จัดการดินเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับท่านก็สามารถที่จะช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยนะครับท่านทางสำนักงานผู้จัดการดินมีสายด่วน1676โอฟรีทั่วประเทศครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังปัญหาของท่านรวมถึงถ้าท่านอยากจะมีเรื่องแจ้งเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังปัญหาของท่านนะครับเพื่อที่จะนำเรียนให้ผู้จัดการเรียนได้รับทราบแต่ถ้าเกิดว่าทางพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่สะดวกนะครับอาจจะมีเรื่องราวมากมายมีความในใจที่อยากจะระบายนะครับอยากให้ผู้จัดการแผ่นดินได้ทราบอยากจะระบายเป็นหนังสือนะครับก็สามารถที่เขียนหนังสือง่ายๆนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรนะครับแล้วก็อยากให้ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะครับต้องไปจดหมายส่งหนังสือส่งไปรษณีย์มาเลยครับส่งไปรษณีย์มาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแล้วจะส่งมาที่ไหนนะครับก็ผมว่าง่ายๆนะครับด้วยที่เรามีหมายเลข1676เนี่ยโทรฟรีทั่วประเทศอยู่แล้วท่านอยากจะส่งเป็นไปรษณีย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโทรมาที่หมายเลข1676แล้วครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะบอกหมายเลขนะครับทางที่ทำงานหรือสำนักงานของผู้จัดการดินง่ายๆนะครับอีกช่องทางนึงครับท่านครับสำหรับท่านที่เขาเรียกว่ามีโทรศัพท์ที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของผู้จัดการดินนะครับท่านสามารถที่จะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้จัดการดินได้นะครับอีกกรณีนึงก็คือถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่นะครับท่านอาจจะไปที่สำนักงานอัยการนะครับไปบอกเล่าเรื่องราวไปหารือปรึกษาหารือเพราะว่าทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์กับทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเรามี MOU ร่วมกันนะครับถ้าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการแผ่นดินทางสำนักงานอัยการเนี่ยก็จะแนะนำนะครับแนะนำให้ส่งเรื่องมาที่ผู้จัดการแผ่นดินหรือบางครั้งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ส่งเรื่องไปให้สำนักทางสำนักงานผู้จัดการดินได้โดยตรงเลยนะครับก็ถ้าอย่างไรก็ตามครับง่ายๆแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับสายด่วน1676 โทรฟรีทั่วประเทศครับผม
2: ค่ะ1676นะคะโทรฟรีทั่วประเทศอย่างที่ท่านได้ย้ำค่ะว
1: ัน
2: นี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสิรินทร์ชาวเพชรดีเลยค่ะที่การสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที
2: ่
1: มีการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการศึกษาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องขั้นพื้นฐาน
2: ถูกต้อง
1: ถ้าสมมติว่าในเรื่องของความปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยในส่วนของฝั่งที่มีหน้าที่ในการดูแลอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะ
2: ที่จะเข้าไปดู
1: ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วถือว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ท่านได้พูดนะฮะว่าเป็นการทำงานเชิงรุกคือยังไม่ได้มีใครเข้าไปร้องขอหรือว่าร้องเรียนแต่อย่างใดแต่ว่าท่านก็เห็นจากสื่อโซเชียลต่างๆในเรื่องของประเด็นดราม่าหรือว่าท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนถึงต้องไปนั่งเรียนกันที่หลงหรือว่าที่วัดท
1: ่
2: านก็เข้าไปดูนะฮะแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีสถานที่เรียนที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถูกต้องถูกตาม
1: ให้ดู
2: ล
1: ัก
2: ษณะนะใช่ไหมนะคะ
1: เพราะว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยถ้าในความปลอดภัยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เสี่ยงนะ
2: ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นกังวลเป็นห่วงกันนะคะเพราะยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะคะตามสื่อโซเชียลต่างๆมันมีเหตุเกิดต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยของลูกๆหลานๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกังวลแล้วก็ห่วงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับมาติ ดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
8: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
7: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
8: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
9: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
12: AM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาอยู่กับบันทึกสถานการณ์ช่วงที่2นะคะก่อนจะไปติดตามข่าวสารกันต่อขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะคะช่วง 9:00 น.ที่จะถึงนี้นะคะโดยทางวุฒิสภาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาประชาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนค่ะเขาได้มีการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลางตอนบนขึ้นนะคะที่อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะช่วง 9:00 น.ที่จะถึงนี้นะคะโดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาการกันกรองกฎหมายแล้วก็การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตลอดจนสะท้อนข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยก็จะเป็นการรับฟังความเห็นอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของการปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 ปัญหาแรงงานนอกระบบปัญหายาเสพติดนะคะปัญหาความปลอดภัยจากการก่อสร้างสาธารณะแล้วก็ปัญหาอื่นๆในพื้นที่แต่ละเขตที่เกิดขึ้นที่เขาจะมาร่วมพูดคุยกันสุดท้ายเราก็จะมีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงบ่ายนะคะว่าจากช่วงเช้าทั้งหมดที่มาร่วมพูดคุยกันในนี้สกัดออกมาเป็นได้ปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนและต้องแก้ไขนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเกิดขึ้นช่วง 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงตอนเย็นนะคะสำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลางตอนบนค่ะ
1: ครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์สถานการณ์ในบ้านของเราบ้านประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของน้ำท่วม
2: ที่น่าน
1: ที่น่านใช่ครับตอนนี้ก็หลายวันและ2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่3นะครับในการที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยท่านนายกอยู่ที่ต่างประเทศนะครับไปปฏิบัติภารกิจอยู่ก็มีการมอบหมายให้รองนายก1ท่านนะครับที่ดูแลในพื้นที่โซนภาคเหนือนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.โยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้รายงานเมื่อช่วงเวลา3ทุ่มนะครับก็เป็นการสรุปผลมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับที่ในส่วนของวอลลุ่มที่ในจังหวัดน่านนะครับก็มีท่านรองนายกโยชนันท์นะครับศาสตราจารย์ดร.โยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือมีการเรียกประชุมด่วนนะครับสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้ง15จังหวัดนะครับเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่แล้วก็สั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกจังหวัดด้วยเพราะมีการดึงทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความช่วยเหลือครับโดยมีทางคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องของปภ.นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นก็คือท่านนายกขออภัยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับคุณชัยนรงค์วงใหญ่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นก็คืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือคุณธีรพัฒน์คชมาศนะครับที่จะมาดูแลพร้อมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือทั้งหมดนะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีนะครับเผยว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งน่านเองไหลลงมายังสุโขทัยแม่ฮ่องสอนแท้ด้วยนะครับก็จะมีการเร่งประชุมด่วนในครั้งนี้แล้วก็เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดคือต้องบอกว่าแม้ว่าน่านเนี่ยจะได้รับผลกระทบที่หนักหนาก่อนที่อื่นนะครับแต่ว่าเซลบอดแคร์ก็ยังมีการแจ้งเตือนในพื้นที่ที่เหนือจังหวัดน่านขึ้นไปอีกก็มีความเสี่ยงว่า
2: จะเกิด
1: และจะไหลมาที่น่านอีกหรือไม
2: ่
1: ในรอบนี้นะครับตรงนี้ก็มีการตั้งในเรื่องของศูนย์บัญชาการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้นะครับมีการประชุมกำหนด5ข้อสั่งการนะครับจากทางศูนย์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับ Single Command Volume แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์ทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดตั้งเครื่องจักร กลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมใช้ทันทีการจัดเตรียมกำลังคนให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการประชุมในเรื่องของการประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนสำรองในการช่วยเหลือโดยกำหนดทิศทางแนวทาง2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือการประสานงานความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อระดมกำลังทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็มาเสริมกำลังในการช่วยเหลือประชาชนและการบริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อสนับสนุนในการบรรเทาทุกข์และหลังจากน้ำท่วมก็ต้องมีการฟื้นฟูกันนะครับก็จะต้องครอบคลุมทุกมิตินะครับในส่วนของอธิบดีปภ.เองย้ำปภ.ทุกจังหวัดนะครับสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ให้ศูนย์ปภ.เขตวางระบบโลจิสติกสนับสนุนเครื่องจักรกลด้านบรรเทาอุทกภัยและก็สิ่งของช่วยเหลือนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของทั้งวอร์รูมที่จะเกิดขึ้นใน15จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็ต้องเตรียมพลนะครับเตรียมกำลังคนเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลให้ดีเพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอไปคือมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง
13: ใช่
1: เพราะว่าเซลล์บอดแคสคือแจ้งเตือนในทุกๆวันเลย
13: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเขาเรียกว่าก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีนะเตือนในทุกๆวันพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติอ่ะมันมาโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้เตรียมป้องกันแล้วก็
1: ผลกระทบมันจะได้ไม่แรงเก
13: ิน ใช่ทางหนีที่ไล่ได้นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้เร่งดูแลสอบรับในเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ
1: ครับ
13: ซึ่งเมื่อกี้ก็คือเชิงรับ5ด้านเนาะ
1: ครับ
13: แล้วแผนสำรองก็มีด้วยใช่ไหม
1: ใช่
13: แผนสำรอง2แนวทางด้วยกันนะคะก็คือการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนก็ดีแล้วก็การบริหารความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆก็ดีคือทุกๆหน่วยเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เราก็ต้องมาช่วยกันนะเพราะเพื่อทำให้ผลอย่างที่น้องโดนัทบอกว่าผลกระทบเนี่ยจะได้เกิดขึ้นหน่อยที่สุดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองท่านก็ถือว่าลงพื้นที่ทั้งวันเลยนะที่จังหวัดน่านนะคะโดยเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปที่อำเภอเมืองน่านนะคะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดคุณเจเศษเนี่ยบอกว่าแม้ว่าขณะนี้เนี่ยกำลังหลักที่จะขยับเข้ามาปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาเนี่ยก็น่าจะเดินทางแต่คณะทางที่จะมาจากอุทัยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขามีหลายหน่วยหลายๆส่วนที่ช่วยเหลือกันนะคะก็จะมีทั้งที่มาเสริมกำลังจะมีทั้งที่มีการปักหลักอยู่เพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจในเรื่องของด้านอาหารก็ดีด้านพื้นที่ก็ดีนะคะคือทุกอย่างเนี่ยก็ช่วยกันโดยที่สำคัญแล้วเนี่ยเรื่องอาหารก็สำคัญก็เห็นว่าก็จะมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการขอสนับสนุนในเรื่องของอาหารในประมาณ 6,000 ชุดเพื่อที่จะเร่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากทางด้านมหาดไทยเองแล้วเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีท่านก็เร่งสั่งการหน่วยงานในสังกัดเหมือนกันเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะทราบว่ามีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำด้วยกันเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเครื่องบิน2ลำนี้นะคะได้มีการขึ้นสำรวจโดยพา

0: ในการใช้ชีวิตของประชาชนรัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้มีการเร่งปรับแผนในการบริหารทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยเรื้อรังนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงมารับการบริการในส่วนของโรงพยาบาลได้แล้วก็รับยาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าสถานพยาบาลบางแห่งเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ว่ามีเรียกว่าการรับมือในส่วนของการที่เราจะดูแลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังนะครับซึ่งคุณลลิดานะครับบอกว่าที่โรงพยาบาลน่านเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องงดให้บริการการตรวจรักษาทั่วไปชั่วคราวก่
1: อ
0: นนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับตั้งแต่วันที่20ไปจนถึง22สิงหาคม2569นะครับจุดบริการในส่วนของผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะย้ายไปยังบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามแทนนะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่วนผู้ป่วยผ่าตัดหรือว่าเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านเนี่ยก็ยังคงได้รับการบริการตามปกติตามประกาศของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้เองโรงพยาบาลน่านเนี่ยยังมีการออกหน่วยปฐมพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในภาวะน้ำท่วมเนี่ย2จุดด้วยกันเพื่อเป็นการกระจายบริการทางการแพทย์ออกไปให้ใกล้ประชาชนมากขึ้นจุดแรกนะครับฟังให้ดีนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยน่านนะครับตรงนี้ก็สามารถไปขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่ศาลาวัดมิ่งเมืองนะครับสองจุดด้วยกันเรื่องที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเนี่ยได้เตรียมตัวนั่นก็คือโรคที่ตามมาจากการที่เกิดน้ำท่วมนะครับฉี่หนูนี่แหละ
1: สำคัญ
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรามีแผล
1: ใน
0: ร่างกายเราไปสัมผัสน้ำที่มีการผสมปนเปื้อนกับฉี่หนู
1: มันก็จะเข้าไปในร่างกายเราได้อย่างง่ายดายแล้วก็เกิด
0: อันตรายถึงชีวิตได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ก็จะต้องติดตามคือใครจะลุยน้ำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของจังหวัดน้ำในตอนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: สวมรองเท้าบูทสักหน่อย
1: บางทีถ้ามันสูงก็บูทก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะ
0: หรือถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะหารองเท้าได้ทันหรืออะไรแล้วแต
1: ่
0: หนีให้ทันอย่าไปใกล้น้ำ
1: หรือถ้ามันหนีไม่ทันจริงๆคุณผู้ฟัง
0: ขอความช่วยเหลือ
1: เมื่อร่างกายเราสัมผัสน้ำเรียบร้อยแล้วฟอกสบู่ล้างอ่ะเอาน้ำสะอาดล้างแล้วก็ฟอกสบู่
0: เรื่องปลาปลา
1: ใช่ไหม
0: เรื่องปลาปลามันก็จะมีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลในเรื่องของการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเราไว
1: ้
0: จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของเราจะต้องไปรักษา
1: ใช่
0: เพราะโรคฉี่หนูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ไปถึงไหนแล้วแต่ว่าอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ
1: คือมันก็ยังรุนแรงถ้าเกิดว่าคุณไม่ป้องกันหรือคุณรักษาไม่ทันหรือว่าอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันรุนแรงหมดค่ะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้หรือว่าไม่รีบรักษาน
0: ะครับก็ติดตามกันไว้นะครับหรือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่อยากจะติดต่อเป็นสายด่วนนะครับเกิดเหตุการณ์กังวลเรื่องต่างๆ
1: ในพื้นที่นะ
0: สาธารณสุขนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่สายด่วน0981259470นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของโรงพยาบาลน่านในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดน่านเนี่ยก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้นะคะโอ้ทางด้านท่านอดีตนายกอย่างคุณแพทองธารชินวัตรเองนะคะในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการออกมากำชับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคนค่ะที่ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี
0: ้
1: ก็อยากจะให้ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งขณะนี้พื้นที่ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างจากปริมาณฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดในราคาน้ำป่าไหลหลากต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ทีมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าก็คือเป็นห่วงพี่น้องประชาชนแหละเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่ว่างเว้นจากการทำงานจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะก็ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบอยู่เป็นการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ถึ
1: งแม้จะไม่ได้เป็นท่านนายกแล้วนะคะก็ยังม
0: ี
1: การส
0: ั่
1: งการห่วงใยแล้วก็ให้คนในพรรคเนี่ยได้ลงไปช่วยเหลือเนาะ
0: ับจริงๆเราก็จะเห็นว่าทุกพรรคนะครับที่ดูแลในส่วนของประเทศเนี่ยอย่างภูมิใจไทยก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลย

0: นะไปดูแลในส่วนของคุณใจเจเศษภาพที่ออกมาเนี่ย
1: ใช่ใช่คืออยู
0: ่การแบกผู้เฒ่าผู้แก่
1: คืออยากจะถามท่านว่าท่านได้หลับได้นอนบ้างหรือเปล่านะคะ
0: ก็ดูเหนื่อยดูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ในส่วนของน้ำกันบ้างนะครับทางปภ.เองมีการส่งการแจ้งเตือนนะครับไปยังระบบเซลล์บอดแคสต์นะครับพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับให้เฝ้าระวังนั่นก็คือที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงนะครับอำเภอคีรีมาศอันนี้ติดตามนะครับในส่วนของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับรวมถึงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านด้วยนะครับติดตามกันอย่างต่อเนื่องมีการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของพิษณุโลกด้วยคุณสัมพรนะครับที่ตำบลตายมวัดตายมนะครับแล้วก็ตำบลเนินกลุ่มรวมถึงอำเภอบางกระทุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับฝั่งทางจังหวัดตากเช่นเดียวกัน
1: มีด้วย
0: นะครับอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดก็มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับแล้วก็ในฝั่งของแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับอีกหนึ่งที่ที่เราจะนำเสนอกันก็คือในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์
0: นะครับตรงนี
1: ้เรื่องของการงดใช้เส้นทางใช่ไหม
0: ถูกต้องนะครับที่อำเภอหล่มเก่านะครับมีการส่งผลกระทบในเรื่องของดินสไลด
1: ์
0: มีการปิดกั้นบริเวณเส้นทางนะครับที่แถวแถวเหมืองแบ่งทับเบิกนะครับทำให้ไม่สามารถเดินทางตรงนี้ได้นะครับก็จะต้องดูในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับใครที่เดินทางผ่านไปเส้นทางนั้น
1: ก็หลีกเลี่ยงนะ
0: หลีกเลี่ยงนะครับปภ.ก็มีการแจ้งเตือนออกมาด้วยนะครับที่ในส่วนของอำเภอหล่มเก่าที่เพชรบูรณ์ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งภาคกลาง
1: อ
0: ีกหนึ่งที่ที่น่าจับตาคุณสันทร
1: ที่ไหนคะ
0: ฝั่งแม่น้ำโขงมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
1: ด้วยค่ะ
0: นะครับ
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: อาจจะมีการน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นนะครับ
1: ก็ต้องติดตาม
0: นะครับ
1: กันอย่างใกล้ชิดเลย
0: เขมราชสีเมืองใหม่โพไซโขงเจียมนาตาลนะครับพื้นที่อำเภอดังกล่าว
1: ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกการเตือนฉบับที่12แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนก็คือมีผลกระทบจนถึงวันนี้เป็นฉบับที่12แล้วยังไงเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารในเรื่องของฝนฟ้าอากาศผ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือข่าวต้นชั่วโมงนะของเรานะทุกๆต้นชั่วโมงก็จะมีการพยากรณ์อากาศอยู่นะคะสามารถรับฟังได้หรือว่าใครอยากจะติดต่อโทรไปถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเลยเนี่ย24ชั่วโมงที่1182ได้เลยค่ะ
0: ครับไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับ
1: ท่านไปนานเลยนะ
0: ไป
1: หลายวันเลยนะ
0: ไปเรียกว่าไปต่างประเทศ
1: ใช่
0: ไปออสเตรเลียด้วยไปนิวซีแลนด์ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านนายกก็มีการเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์แล้วนะครับถ
1: ึ
0: ง2บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่อยากจะมาปักหมุดที่ประเทศไทยเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลกนะครับซึ่งท่านนายกเองนะก็มีการไปพูดคุยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปพูดคุยในมุมมองต่างๆนะครับเป็นการเหมือนเซลแมนที่จะไปขายของให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ
1: เจอกระเป๋าใส่ในกุ๊กในไทยไปเลยนะ
0: มาลงทุนที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับประเทศของเรานะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้แก่ที่ Skyline Enterprise นะครับเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวและอีกหนึ่งที่นั่นก็คือ TNG Global นะครับเป็นบริษัทเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่า NV นะครับ
1: Apple ใช่ไหม
0: NV
1: เวลาเราไปซื้อ Apple NV นะครับที่ดิฉันคุ้นๆ
0: นิวซีแลนด์เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรและผลไม้
1: เกษตรผลไม้ใช่
0: ครับที่นิวซีแลนด์ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาต่อยอดในประเทศไทย มากขึ้นไปกว่าเดิม
1: ะ
0: นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการหารือกับทาง Skyline Enterprise ท่านนายกเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุน มายังประเทศไทยนะครับโดยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายของการท่องเที่ยวและก็ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับที่อยากจะมีการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่อะไรเนี่ยก็เชิญชวนที่ประเทศไทยได้นะครับขณะที่บริษัทเนี่ยแสดงความสนใจต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยนะครับมองเห็นถึงศักยภาพของตลาดและก็แหล่งท่องเที่ยวไทยด้วยรวมถึงโอกาสในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มครอบครัวเนี่ยคือ ได้หลายคนไง
1: ใช่ก็มาพ่อแม่ลูกลูก 4-5 คนก็มากันหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ทางไทยก็มีการไปเสนอในเรื่องราวต่างๆให้กับทาง Skyline Enterprise เนี่ยได้มีการพิจารณานะครับส่วนอีกหนึ่งบริษัทนะครับ TNG Global นะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องของการหาฐานกระจายสินค้
1: าร
0: องรับการตลาดนะครับในส่วนของอาเซียนแล้วก็อินเดียด้วยซึ่งท่านนายกเองมีการเสนอในการให้บริษัทเนี่ยพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะครับในการกระจายสินค้าแล้วก็หุ้นส่วนด้านการเกษตรเนื่องจากว่าไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของที่ตั้งคือเป็นจุดที่สามารถกระจายไปยังพื้นที่อาเซียนได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยไทยก็เป็นจุดแข็งอีกทั้งเป็นบริษัทสินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารที่สำคัญของโลกนะครับพร้อมมีการเสนอในเรื่องของการต่อยอดความร่วมมือสนับสนุนการเปิดตลาดผลไม้คุณภาพของไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปนะครับก็จะนำเสนอผลไม้ของไทยเนี่ยผ่านทาง NV นี่ด้วยผ่านทาง TNG Global เนี่ย
1: ให้
0: สามารถต่อยอดไปได้ด้วย
1: ทุเรียนเอ่ยอะไรเอ่ย
0: จริงนะครับ ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับนายกก็มีการมอบหมายให้ทาง BOI ที่มีการติดตามคณะไปนะครับในเรื่องของการติดตามหารือผลในการพูดคุยในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับของทั้ง2บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนความสนใจของภาคเอกชนให้ไปสู่โครงการลงทุนที่เป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรร
1: ม
0: คือความสนใจเนี่ยมีอยู่แล้ว
1: คือไม่ใช่แค่สนใจเฉยๆแล้วผ่านไป
0: ลงทุนด้วย
1: ต้องทำเลย
0: ใช่อันนี้ก็ให้ BOI ติดตามนะครับแล้วก็จะมีการส่งต่อในเรื่องของการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยแล้วก็เสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดของภูมิภาคด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกนะคะเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จสิ้นก็จะเดินทางกลับมาแล้วนะก็พรุ่งนี้
0: 22ใช่ครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปลงพื้นที่ของฝั่งภาค
1: นี่แหละนี่แหละท่านก็คงน่าจะร้อนใจใช่เป็นห่วง
0: แต่ว่าก็มีการมอบหมายให้ท่านรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีไปดูแลแล้ว
1: ค่ะเดี๋ยวท่านกลับมาท่านก็จะลงไปสัมทับอีกทีนึงนะคะกับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะ
0: ครับ
1: เอาสลับโหมดเปลี่ยนสวิตไปดูเรื่องของ Thai AI Passport กันบ้าง
0: ครับ
1: คุณลงหรือยัง
0: ผมลงตั้งแต่วันแรกเลย
1: คือฉันก็ลงวันที่2
0: ผมเนี่ย คือนั่งอยู่กับคุณทรงพลตอนแรกผมกลัวว่าจะ
1: สมดหรอ
0: สิทธิ์มันมีแค่5ล้านสิทธ
1: ิ์ใช่
0: แต่ว่าก็คือเรายังไม่รู้กระบวนการในวันแรกก็เลยแบบพอจบรายการปุ๊บผมนั่งกับคุณทรงพลเลย
1: เข้าไปดู
0: เปิดนี่เปิดนั่น
1: ค่ะ
0: แป๊บเดียวแต่ว่าอาจจะมีหน่วงๆในช่วงแรก
1: ใช่แต่ว่าก่อนอื่นท่านต้องมีในเรื่องของไทยแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันตัวตนใช่ไหม
0: ใช่
1: ไทย ID แล้วก็ทางรัฐอะไรแบบนี้
0: เลือกได้หนึ่งอัน
1: ใช่แล้วก็ต้องมีในเรื่องของอีเมลอะไรใช่ไหมคุณ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าเราจะต้องใช้อีเมลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมโยงในการที่จะล็อกอินเข้าใช้ AI ไทย AI Passport นี้
1: เพราะว่าเหมือนเข้าไปมันก็จะมีทั้งในเรื่องของ Gmail ก็ดีหรืออาจจะผูกกับ Apple ID ก็ได้อะไรเห็นมีหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งโครงการนี้แน่นอนก็อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DE ก็มีการรายงานออกมาแล้วล่ะว่าหลังจากที่มีการเปิดการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะคะเห็นว่าณเวลานะอันนี้ณเวลา 14:13 นาทีของเมื่อวานนี้นะคะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยกว่า1ล้านก็อีก140รายนะจากจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้นเนี่ย5ล้านสิทธิ์นะคะภายหลังจากที่ก็เปิดให้คนเราคนที่เป็นคนไทยนะพี่น้องประชาชนคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยลงทะเบียนไปเมื่อวันที่19เป็นวันแรกนะคะก็ใครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนก็ลงผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เนี่ยละค่ะเพื่อที่จะสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการที่จะเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนะคะคือลงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งยังใช้ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ไปใช้อีกทีนะ31สิงหาคมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านคุณชัยชนกชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกว่าสำหรับแผนการดำเนินงานถัดไปเนี่ยยังคงกำหนดการเดิมโดยจะมีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่24สิงหาคมนะคะ
0: 28
1: ก็ขออภัย28สิงหาคม
0: ครับ
1: ก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้นะคะสร้างการรับรู้ร่วมกับภาคเอกชนโดยเปิดกว้างให้ทุกๆฝ่ายรวมถึง ฝ่ายค้านด้วยนะคะสามารถเข้าร่วมงานส่วนกรณีการจำกัดสิทธิ์ใช้งานเนี่ยมีการจำกัดจำนวนเอาไว้นะคะหากพบผู้ได้รับสิทธิ์แล้วไม่เข้าใช้งานในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์ทันทีหร
0: อ
1: ตัดสิทธิ์แล้วก็โอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่อยู่ในคิวสำรองทันทีก็คือว่าถ้าเกิน5ล้านจะมีคิวสำรองแล้วถ้าเกิดใน5ล้านคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณ
0: ครับ
1: คนที่5ล้าน1จะได้สิทธิ์นั้นทันที
0: แต่คนที่5ล้าน1ก็จะต้องมีการเปิดใช้บริการทันทีด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดชัดเจนอีกที
1: ว่าจะยังไงนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาก็จะต้องอธิบายแล้วก็ใดๆให้ความรู้ออกมาเพิ่มเติมว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันมีประเด็นกรณีที่ทางฝ่ายค้านหรือว่าคณะกรรมการมีการร้องเรียนไปยังปปช.นะรวมถึงการเรียกให้ไปชี้แจงนั้นเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีเนี่ยท่านยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลเนื่องจากว่าโครงการนั้นทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการที่ผ่านมาได้มีการส่งข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะไปร่วมชี้แจงตามพรบ.คำสั่งเรียกอย่างครบถ้วนแล้วส่วนการเดินทางไปด้วยตนเองนั้นอาจจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ท่านต้องดูภารกิจด้วยเพราะว่าอาจจะติดภารกิจไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้ท่านก็มอบนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแทน
0: ครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยังลงทะเบียนกันได้นะ
1: ลงได้เรื่อยๆค่ะ
0: เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะบ่าย2โมง
1: เนี่ยอยู่ที่ร้านได้อีก140ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ
0: 3ล้านกว่า
1: เสร็จเยอะอยู
0: ่เกือบ4ล้าน
1: เกือบ4ล้าน
0: คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นคือเป็นสิทธิ์ของคุณ
1: รีบลงซะค่ะแล้วก็ลองดูว่าเป็นยังไงจะได้พูดได้จะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสรุปแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีอย่างไรดีอย่างไรไม่ดีอย่างไร
0: อย่างผมคุณสันพอเนี่ยใช้แน่นอน
1: ต้องใช้ค่ะเพราะว่าด้วยความเราเป็นสื่อเรานำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบในเรื่องนี้เนี่ยทั้งประเด็นข้อกังขาและประเด็นที่เราสนับสนุนเนี่ยเราต้องลงไปใช้เองด้วยว่า
0: จะได้ใช้จริงแล้วก็มาบอกต่อของคุณผู้ฟังได้ด้วย
1: ได้พูดได้ถูกต้อง
0: ใช่
1: ถูกต้องตรงประเด็นข้อเท็จจริง
0: ครับเดี๋ยวรอความชัดเจนในการแถลงข่าว28สิงหาคมนี
1: ้แ
0: ล้
1: วก็28ค่ะ
0: เริ่มใช้เนี่ย31สิงหาคม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ยาวไป1ปีนะครับการลงทะเบียน1ครั้งเนี่ยใช้ได้งานใช้การได้1ป
1: ี1ปีแล้วก็ต้องลงใหม่เหรออ
0: ันนี้ต้องรองประมาณ
1: ถ้าคงคือเอาเป็นว่าณโครงการนะณปีนี
0: ้
1: ก็1ปีก่อนแต่ถ้ามีการต่อหรือว่ามีการ
0: ขับเคลื่อนใดๆ
1: ขับเคลื่อนใดๆมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ติดตามกันต่อนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับที่ de.aiplus.net ครับ
1: ถูกต้องค่ะครับแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วคุณนะคะกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์นะคะ
0: เราเหนื่อยอีกเยอะเลย
1: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวไปติดตามต่อในหมุนตะวัน
1: ถูกต้องเย็นนี้นะคะ
0: ครับ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็ว

0: พุทธศักราช2562
1: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
2: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
1: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
2: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
1: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
3: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือสองฝ่าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวโรซึ่งเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
3: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการณ์น้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
3: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบค่ะ

0: ข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mega
3: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
4: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
5: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
6: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจรใช้

ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ครับว่า
1: สร้างบีม
0: ครับ
1: นอกจากจะเป็นสร้างที่เก่งแล้วเนี่ยสมรสเก่งแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าสมหัวใจเก่งน้ำบ่
2: ผมเบาอีกแล้วครับ
1: เอาอีกแค่สองเคสป่ะ
0: เบาแล้วครับ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ้าวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาว

0: มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
2: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานหรือหญ้าแห้งจำนวน 1,500 กิโลกรัมอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR จำนวน170ก้อนน้ำหนักรวม 1,200 กิโลกรัมอาหารสัตว์เลี้ยงและถุงยังชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045451554พงศ์สิริสีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจังหวัดตากที่ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ลดลงแล้วล่าสุดรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
4: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิคเนตมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดล่าสุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055531222ตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
7: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 นเป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครง

0: การณ์และนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
1: ไม่มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: ถุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

ธปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลัก100บาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186

ค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยเจ้าหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดู

0: ทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตาอินทรูเมนส์คอมพานีลิมิเต็ดของไทยกับบริษัทแอโรควอร์ลิมิเต็ดของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตะระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
2: นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอาริโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

0: วางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะ

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980 38กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถกู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายยศชนันวงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

0: พ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยชนันยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: หาลือกับท่านนายกนะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยาซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลนเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยมันจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่อจากฟื้นฟูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายๆที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนโดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
2: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและคันป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกรดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสันทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชน

0: ามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
1: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
2: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอ36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อพอเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
3: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันปพอแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัดตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
5: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S 33หล่มเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S 53สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S 3หล่มสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี้
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวทบลราชธานีรายงาน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
9: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gov Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี พร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวกลางภาครัฐได้ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาการวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
11: นายนันทพงศ์เสียระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่าร้อยละ71เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
9: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพสูงสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 ล้านบาทนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยมาตรการเชิงรุกสามารถขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทและผลักดันยอดส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดโดยเติบโตทะยานกว่าร้อยละ30สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลอาทิตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบจัดงานใหญ่แห่งปีไทยทาปิโอก้าเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิรนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
13: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนด้านเอกชนนะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
12: สั สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขภวิษาประทุมมารายงาน
9: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้
14: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภลิศเฮงคราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีนจะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสองประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านกิจการเอเชียตะวันออกระบุว่าจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือประเด็นการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านกลาโหมและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐตั้งข้อหาหญิงชาวอเมริกันวัย35ปีในความผิดฐานวางแผนใช้อุปกรณ์ระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภารัฐนิวยอร์กในเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะที่เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ด้านนางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะในดีอาร์คองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้วทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 17-21 21-12 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดแรกที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์วัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
17: สนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายทางนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะดีกับแท็กอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
16: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29 ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดียบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงข่าวยืนยันว่าทรูวิชั่นจะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่น Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่าทรูวิชั่นให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทางทรูมองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่น Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
18: ทรูวิชั่นรวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ทรูด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
16: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนั้นทางทรูก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงค์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
19: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดมันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
16: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬา SEA เกม ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูนิพัฒน์สอนการรายงาน
20: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
20: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
25: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
24: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
25: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
24: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอันตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิกองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการAmber Frozen Time จุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์เปลี่ยนสมองท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนเริ่มต้นวันด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเช็คข่าวอ่านข้อความหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยแทบไม่รู้ตัวแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นแต่การใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวโซเชียลดีท็อกซ์คือการตั้งใจลดหรือหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเพื่อเปิดโอกาสให้สมองและจิตใจได้พักจากข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้อย่างมีสติและสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลความเหงาและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานในแต่ละวันสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราได้รับการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินนอกจากนี้การเสพข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆยังทำให้สมองต้องสลับความสนใจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดจ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำลดลงหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่ปลอดโปร่งหรือไม่มีสมาธิแม้จะไม่ได้ใช้แรงกายมากนักอีกหนึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยคือการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นพอภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตของตนด้อยกว่านำไปสู่ความเครียดความกดดันและความไม่พึงพอใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายโดยแนะนำให้ประชาชนสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจซึ่งการลดเวลาหน้าจอก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตได้การทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โทรศัพท์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเช่นงดเล่นโทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงหรือเลือกพักหน้าจอออนไลน์สัปดาห์ละ1วันแล้วหันไปทำกิจกรรมอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิดแม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เมื่อสมองได้พักจากการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นอารมณ์แจ่มใสขึ้นและสามารถใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อกับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญแต่การเชื่อมต่อกับตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งการวางโทรศัพท์ลงเพียงชั่วครู่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมองได้พักและทำให้เราได้กลับมามองเห็นคุณค่าของชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์เปลี่ยนสมองเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่21สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นเคยนะคะทางช่องทางของวิทยุค่ะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปติดตามรับฟังกันหน่อยค่ะที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณด้วยนะคะ
2: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

0: อาทิตย์ตั้งแต่เมื่อวานเนาะ20-22
1: เมื่อวานเราไปเซอร์เวย์มาแล้วนะคะต้องบอกว่าเด็ดจริงๆเพราะว่าโอ้โหทุกพื้นที่เนี่ยคาข้างไปด้วยแฟนคลับของการนวดนะคะมันมีศาสตร์การนวดหลากหลายนะคุณทั้งสี่ภาคเนี่ย
0: สี่ภาค
1: ดิฉันก็เพิ่ง
0: นวดไทยสี่ภาค
1: เราสองคนไปเนี่ยเราเพิ่งรู้นะว่าการนวดมันมีหลากหลายมาก
0: มันแตกต่างกันนะแต่ละภาคนี่คือแตกต่างกันไปเลย
1: คือเขามีอัตลักษณ์ประจำแต่ละภาคด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราพูดเนี่ยไม่พอเพราะว่าเราไปเก็บบรรยากาศมาแล้วค่ะภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็ที่น่าสนใจใครเผื่อว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถไปได้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ฮอ8นะคะ
0: ค่ะวันนี้นะคะที่นี่เขามีกิจกรรมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะ
1: ค่ะนี่เลยจริงๆแล้วจะบอกว่างานนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับเราสองคนเนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนนั้นได้มารู้จักกับงานดีๆแบบนี้ค่ะแล้วต
0: ้
1: องบอกว
0: ่
1: าใช่คือต้องบอกว่า
0: คนเยอะด้วย
1: คนเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และที่สำคัญนะจะบอกว่างานนี้เนี่ยเขาจัดครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าเขามีการรวมเอาการนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยเนี่ยสู่การเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกค่ะเกี่ยวกับเวลเนส
0: ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ
1: เดี๋ยววันนี้นะคะรายละเอียดทั้งหมดของงานนะคะบรรยากาศของงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะก่อนอื่นเราจะพาไปพบกับเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่ะ
1: ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าภาพของงานนะคะในการจัดงานครั้งนี้ท่านผอ.ดร.รัชนีจันเกตค่ะท่านเป็นผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครั้งนะคะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยากให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยภาพรวมบรรยากาศแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ย
2: จริงๆการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่เราจัดขึ้นเราเน้นเรื่องของการเอาอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยขึ้นมาชูแล้วก็ยกระดับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเน้นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะคะเน้นการสร้างภาพลักษณ
1: ์
2: เรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์มากๆก็คือเรื่องของการนวดไทยของเราซึ่งเราได้มรดกโลกมาแล้วนะคะในปี2562หลังจากนั้นพวกเราก็ต้องมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้คนมีความรู้ด้านนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยของเราในการที่จะขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของการดูแลเวลเนสทางด้านนวดไทยอะค่ะ
1: งานมีกี่วันคะ
2: งานที่เราจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะคะวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม
0: วันเสาร์
2: นะคะ
0: ถ
2: ึงวันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็พี่น้องคนที่ทราบข่าวว่ามีเรื่องของการนวดฟรีคือเรานำหมอนวดจากทั่วประเทศที่เป็นถือว่าเป็นอาจารย
1: ์
2: ที่เป็นเด่นดังของเราเลยนะคะมาโชว์เคสนะคะพบได้ในงานนี้เลยค่
1: ะ
2: ไม่ได้มีเฉพาะนวดอย่างเดียวนะคะมันยังมีในเรื่องของโซนแต่ละโซนที่น่าสนใจดูเรื่องของประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของการนวดเป็นยังไงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราจะยกระดับเรื่องของนวดในอัตลักษณ์4ภาคเพื่อที่จะโชว์เคสขึ้นไปในกลุ่มสปาและเวลเนสไฮเอนด์เนี่ยก็จะมีโชว์เคสตรงนี้ให้ดูด้วย
1: มีนวด4ภาคด้วยเหรอคะ
2: มีนวด4ภาคค่ะ
1: 4ภาคเนี่ยคือภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: แต่ก็จะมีใช่แต่ก็จะมีชื่อเฉพาะนะคะเพราะว่าเราเน้นเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนะสมมติว่าทางเหนือก็จะเป็นนวดไทยโพลันน่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะคนที่สนใจจะเรียนต้องไปเรียนที่เชียงใหม่เท่านั้น
1: เพราะมีจุดเดียว
2: มีจุดเดียวจุดเดียวค่ะ
1: คุณต้องไป
0: ดิฉันต้องไปลอง
1: คุณต้องไปคนเหนือค่ะ
2: มีค่ะมีอยู่ด้านในนะคะส่วนทางด้านตะวันออกเชียงเหนือหรืออีสานของเรา
1: ขอบเองค่ะ
2: ก็จะเป็นนวดไทยโพออนซอน
1: อ๋อออนซอนอีสานออนซอนเด้
2: แต่ว่าอัตลักษณ์ของการนวดทางอีสานก็คือนวดขีดเส้นเราก็จะเอามาบูรณาการในนี้ต้องไปลองค่ะต้องไปลองข้างในเนาะต้องไปลองเดี๋ยวต้องไปดูนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: ทางใต้ก็จะเป็นนวดไทยโพทักซินานะคะก็จะมีเรื่องของการนวดที่เป็นมิตรต่อพี่น้องมุสลิมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะ
1: อันนี้ทางใต้แล้วก็ภาคกลาง
2: ต้องเป็นนวดไทยโพ คสวาโย

0: เราเน้นเรื่องของเส้นประธานสิบค่ะ
1: คือสี่ภาคเนี่ยแตกต
0: ่างกันนี่แค่จุดเดียวนะคะแค่จุดแต่เรายังมีนวดโซนที่เป็นนวดคอหมาลายโซนที่เป็นนวดนักกีฬาโซนที่เป็นเรื่องของนวดอัตลักษณ์สี่ภาคอีกนะคะความหลากหลายมันจะมีมากมากเลย
2: อันนี้เป็นไฮไล
0: ท์ใช่ไฮไลท
2: ์แต่ว่ามี9โซนใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: พ่อใช่9โซนก็มีตั้งแต่โซนที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านการนวดเนาะแล้วก็การยกระดับการนวดโซนของที่เราพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่อยู่ด้านในก็จะมีนวัตกรรมที่เป็นในเรื่องของลิปสติกนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นหรือน้ำมันหอมระเหยอารม่าก็จะเป็นโซนเซนส์โซนที่เราบ้านเราก็คือในเรื่องของเมดิเทชันก็คือสมาธิก็คือ mind and fullness ก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะ
1: ฝ
0: ึ
1: กจ
0: ิ
1: ตใจ
0: ฝึกจิตใจแล้วทีนี้ในบางท่านก็อาจจะเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่านอกจากเราสุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีแล้วอ่ะการตกแต่งบ้านหรือตกแต่งสถานที่ก็มีผลก็จะมีสถาปัตย์จุฬาเข้ามาช่วยเรื่องของการออกแบบเนาะการออกแบบบ้านที่ดีเป็นยังไงนะคะ
1: ไม่เฉพาะแค่ว่าใครอยากจะสนใจด้านธุรกิจทำที่บ้านก็ได้สามารถที่จะดัดแปลงว่าในมุมของบ้านเราเนี่ยจะเป็นออกแบบให้มันดูเป็นแบบเกี่ยวกับดูไปแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ในสปาอยู่ในร้านแบบ
2: เอาไปประยุกต์ใช้ได้
0: ใช่ค่ะอันนั้นส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการออกแบบบ้านที่ดีก็คือทำให้คุณภาพชีวิตเราดีก็ได้
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ร่วมวงจร
0: ใช่ค่ะ
2: ก็จะมีสุขภาพกายดีแล้วเรื่องของสุขภาพจิตด้วยใช่ไหม
0: สุขภาพจิตก็อยู่ในส่วนของ mindfulness จะมีโซน mindfulness อยู่อันนี้ก็ลองต้องเข้าไปสัมผัสแล้วก็ไปลองนะคะ
1: อันนี้ครบ9โซนเนี่ย
0: ก็แล้วก็ในโซนอาหารอีกอันนึงเนาะเป็นเรื่องของอาหารก็คือเป็นไทยฟู้ดคูดเฮลท์นะคะที่เป็นเรื่องของอาหารการกินอาหารตามท่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรจะต้องดูแลยังไงนะคะตรงนี้เน
2: า
0: ะ
2: มีโซนที่เกี่ยวกับน้ำแร่เกี่ยวกับสปาด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: มันจะมีมุมซึ่งจริงๆเนี่ยเราทำมาเป็นต้นแบบ
1: ค่ะ
0: จริงๆในร่างกายของเราเนี่ยน้ำถึง 70% นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลหรือว่าการที่เราต้องดื่มน้ำหรือไลฟ์สไตล์เรื่องของน้ำเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจก็ได้โอเพ่นในมุมนี้ไว้ให้ด้วยค่ะนะคะก็จะมีจุดตรงนั้นอยู
1: ่ในเรื่องของธุรกิจล่ะคะ
0: ในเรื่องธุรกิจเนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามาทำเรื่องของตัวแมทชิ่งให้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะก็คือตรงนี้ไปจุดนี้ก็จะมีแล้วก็ในส่วนของอย.ก็มาทำเรื่องของแมทชิ่งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนวดทั้งหมดโซนด้านหลังที่เป็นอินเตอร์แคร์ของเราก็จะมีแมทชิ่งเหมือนกันก็จะเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตอนนี้เขาก็สนใจเนื่องจากเราเปิดว่าถ้าใครต้องการที่จะอยากจะเปิดร้านนวดที่มีคุณภาพควรจะต้องทำยังไงเราก็มีโซนที่เรียกว่าสยามมณีเดี๋ยวลองไปชมกันนะคะถ้าคุณต้องการโมเดลธุรกิจที่เป็นสยามมณีเปิดนวดเพื่อสุขภาพหรือคุณต้องการที่จะเป็นmedical wellness นะคะที่เป็นคลินิกแต่ได้มาตรฐานในการระดับพรีเมียมจะทำยังไงเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วสามารถยกเอาไปทำได้เลย
1: เรียกได้ว่ามางานนี้เนี่ยครบจบที่เดียวเลยเบ็ดเสร็จเลยมานวดเองก็ได้
0: ใช่
1: เสร็จแล้วอยากจะมองหาธุรกิจ
0: ก็ทำได้
1: และเมื่อสักครู่ผมแอบเห็นนะคะว่านอกจากจะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่จะมานวดอาจจะพูดถึงสารการนวดอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่น
0: ะ
1: เห็นนี่เด็กนักเรียนด้วยค่ะของ
0: อ๋อเร
1: ามีอะไรกันคะ
0: เรามีอันนี้ค่ะคือเรามีฤาษีดัดตนนะคะจริงๆถ้าเราเคยไปวัดโพนะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่านวดโพต้นกำเนิดก็คือมาในเรื่องของวัดโพซึ่งวัดโพถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาแห่งแรกเลยก็คือจะสมัยรัชกาลที่3เนาะแล้วก็มันมีฤาษีดัดตนเคยไปวัดโพใช่ไหมคะจะมีทั้งหมด82ตนทีนี้เราก็เลยถอดความรู้เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาสอนท่าฤาษีดัดตนเพราะการออกยืดเหยียดท่าฤาษีดัดตนมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วย
1: ออฟฟิศซินโดรมได้ไหมคะ
0: ท่านผอ.ได้ค่ะมันก็จะมีท่าเฉพาะเราก็เลยทำโปรโมทให้กับกลุ่มที่สนใจที่จะเข้ามาประกวดจริงๆมันมีการประกวดมาก่อนหน้านั้นประมาณ90กลุ่มนะคะที่ประกวดเวทีมาแล้วเขาทำคลิปตัดแล้วเหลืออยู่9ที่ทำอยู่ค่ะ เนี่ยตอนนี้ซึ่งกำลังประกวดอยู
3: ่ตอนนี้กำลังประกวด
0: ใช่ซึ่ง
2: แข่งขันก็เป็นเด็กๆทั้งนั้นเลย
0: มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันมีหลายกลุ่มอะกลุ่มผู้สูงอายุก็มีกลุ่มเด็กก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่มีท่านผู้ว่าร้อยเอ็ดมาเองด้วยนะคะ
3: มาเองเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าท่านมาแต่งฤาษีดัดตนเพื่อจะแบบว่าอินเนอร์ขนาดนั้นนะคะ
3: นี่นะไม่ธรรมดาเลยนะ
0: เพื่อแล้วทีมทั้ง9ทีมหรือทีมที่ชนะเราอยากให้เป็นผู้ที่ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยกัน
3: นี่ก็หมายความว่าคือการแข่งขันเนี่ยเริ่มมาจากต่างจังหวัดก่อนแล้วก่อนหน้านี้
0: เพราะว่าเราสมัครทั่วประเทศ
3: อ๋อแล้วก็คัดเลือกเข้ามา
0: แล้วก็คัดเลือกเข้ามาเหลือเท่านี้แล้วก็มาที่นี
3: ่ส่วนใหญ่นี่เป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นทีม
0: เป็นทีมค่ะ
3: เป็นทีม
0: โดยที่มีกติกาของทีม
3: ค่ะ
0: จริงๆมีเรื่องของการประกวดกลิ่นที่เรียกว่าน้ำหอมน้ำมันหอมเรื่องของหอมระเหยด้วยนะคะว่านสาวหลงอันนี้ก็น่าสนใจ
3: ว่านสาวหลงน่าจะเหมาะกับสำหรับ
2: ทำงานเรา
0: ใช่ใช่
3: ของเราแล้วนะสนใจ
0: ใช่ใช
3: ่ค่ะเอาเป็นว่านะคะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วท่านบอกว่ามีอีกเยอะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ได้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยพาไปเที่ยวงาน
2: ชมบรรยากาศกัน
0: ใช่ค่ะ
2: ข้างในอ่ะมีอะไรบ้าง
3: ค่ะ
2: น่าสนใจขนาดไหน
3: ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องขอบคุณ
0: ได้ค่ะ
3: ดร.รัชนีจันเกตนะคะท่านผู้อำนวยการ
0: เรียกสั้นๆว่าพี่ปู่ก็ได้ค่ะ
3: พี่ปู่นะขออนุญาตเรียกพี่ปู่นะคะ
0: พี่ปู่นะคะ
3: ต้องขอบคุณพี่ปู่มากเลยนะคะท่านผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะเด
0: ี๋
3: ยวเราจะพาทุกคนไปพบกับบรรยากาศที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะคะ
2: ได้เป็นครั้งแรกของไทย
0: ใช่ค่ะต้องเข้าไปดูค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: เอาละนะคะตอนนี้นะคะจะบอกว่า
2: ของพวกเราแล้ว
3: ใจร้อนมากเลยอยากจะไปสัมผัสแล้วนะคะแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปรู้จักว่าไอ้เจ้าที่เขาบอกว่านวดที่เป็นภาคเหนือ
2: ภาคสี่ภาค
3: นวดสี่ภาคมันเป็นแบบไหน
2: กันยังไง
3: แล้วโซนเก้าโซนเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศของการประกวดเนี่ยตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเห็นบอกว่าผู้ว่าของจังหวัดร้อยเอ็ดมาด้วยใช่ไหมคุณ
2: ใช่ค่ะ
3: นะคะ
2: ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องนวดดิฉันก็เริ่มจะปวด
3: คอบ่าไหล
2: ่คอแล้วนะ
3: ดิฉันก็เริ่มปวดจริงๆแล้วดิฉันปวดมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะปวดเข่าด้วยเหมาะมากเลยนี่เขาคัดสรรคนมาแล้วนะ
2: ใช่
3: ให้เหมาะกับงานนี้คืองานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติค่ะ
2: ไปชมกันเลยค่ะ
3: ใหญ่มากนะใหญ่มาก
2: มันยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆนะคะ
3: เราจะต้องนวดนะคุณเราจะต้องนวดเราจะต้องนวดนะคะเราจะต้องนวดค่ะนี่ฤาษีดัดตน
2: โอ้โหฤาษีดัดตนเชิญพักผ่อนก่อน
3: เห็นเริ่มสูงกัน
2: คุณคะ
4: อันนี้คือการ
2: คนเยอะมาก
3: คนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาคนค่อนข้างเยอะตอนนี้เราอยู่ที
2: ่โอออนซอน
3: ร้านนา
2: อ๋อมีทุกภาคเลยน่าจะ
3: มีนวดอัตลักษณ์4ภาคก็คือมีทั้ง4ภาคอยู่ในบูธแห่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูบรรยากาศกันค่ะคุณบรรยากาศนะคะตอนนี้เป็น
2: ไหนตอนนี้คะคุณ
3: ขออนุญาตนะคะตอนนี้เป็นนวดอะไรคะ
5: ตอนนี้จะเป็นโคดวาโยค่ะแต่ด้วยความที่ลูกค้าเยอะมากเราก็เลยต้องใช้พื้นที่ของออนซอน
3: คือตรงนี้พื้นที่ออนซอนแต่ว่าของภาคกลางเนี่ย
5: ภาคกลาง
2: โคดวาโย
3: คนมาใช้บริการเยอะนะคะ
2: นี่คือจุดเด่นเป็นยังไงคะ
5: จุดเด่นของโคดวาโยอันนี้ขอให้สัมภาษณ์ทางการนะคะจริงๆแล้วเราจะประเมินสุขภาพลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมาด้วยคาดอะไรหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพอประเมินสุขภาพถ้าเจ้าเรือนเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาสุขภาพของพี่เขาเป็นอย่างไร
3: ภาคลม
5: พี่ก็จะมีอาการท้องอืดท้องเชื้ออะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเหมือนกระจายเลือดลงไปกับเท้าค่ะแล้วก็ลงน้ำมันตามคาดเจ้าเรือน
3: ค่ะอันนี้เป็นโค
5: ทดปลายโยภาคกลาง
3: ภาคกลางนะคะ
2: ก็คือก่อนอื่นเราจะต้องรู้ธาตุของผู้ที่มานวดก่อนใช่ไหม
5: คะใช่ค่ะรู้ทราบปัญหาสุขภาพของเขาก่อนหลังจากนั้นก็เราจ่ายน้ำมันให้สอดคล้องกับเลือดลมของเขาแล้วก็ปรับสมดุลแล้วก็เวลาเรานวดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าอย่างเนี้ยจับแล้วเนี่ยเรารู้ว่าลมแทรกก็จะต้องนวดใต้ลมการนวดก็จะต้องลงน้ำหนักระดับนึงคือนวดคนชั้นลมต้องลงน้ำหนักหน่อยนะคะ
3: อันนี้คือโท ทศวายุนะคะทศวายุทศวายุนะคะ
5: แล้วจุดเด่นของเขาคือกลิ่นตาผ้าเจ้าเรียนถ
3: ้
5: าเรานวดไปสักพักแล้วกลิ่นของคนจะไม่เหมือนกัน
3: หอมหอมมันจะมีความหอมระเหยของน้ำมันหอมระเหยโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปอีกนะคะคือตอนนี้คนเยอะมากนะคะคนเยอะมากแล้วก็อยากให้เห็นบรรยากาศข้างในตอนนี้เราอยู่ที่โพล้านนาโพล้านนาก็จะเป็นทางเหนือนะเจ้าคุณอู้เหนือได้กับเจ้า
2: เอ
3: าจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปอู้เหนือนะคะกับโพล้านนา
2: สวัสดี
3: เจ้า
2: ตอนนี้จังหวัดไหนเจ้า
4: เชียงใหม่ครับผม
3: เชียงใหม่นะเจ้าหล่อจ้านักจ้าค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นนวดไทยโพล้านนาเสน่ห์ของโพล้านนาคืออะไรคะ
4: เสน่ห์ของโพล้านนาก็จะเป็นการนวดแบบนิ่มนวลนะครับจะมีการใช้ทักษะของการนวดไทยผสมผสานกับการนวดโบราณนาครับม
3: ี
4: การกดหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็มีการจบยืดเส้นคลายเส้นจะมีการผสมการไหว้ครูการเช็ดแหกตอกเส้นเข้ามาร่วมด้วยครับผม
2: มีการตอกเส้นด้วย
4: ใช่ครับ
2: ม
4: ี
2: แบบนวดสไตล์ตั้งต้นยนต์อย่างนี้ไหมคะ
4: ใช่ครับ ประมาณนั้นแต่เราก็ไม่ช้าต่อครับมีการหน่วงเน้นนิ่งเพื่อให้จุดน้ำคลายใช่ครับผมอ
3: ันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที
2: ่
3: โพล้านนาทางภาคเหนือ
2: นะคะ
3: เราจะไปกันต่อค่ะเพราะว่ามีทั้งหมด4ภาคเหลือภาคอีสานแล้วอาจารย์ปิงนวดแผนไทยอาจารย์ปิงอาจารย์ปิงนะคะสวัสดี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
6: ค
3: ำพูดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
6: คำว่าปัญจคภูตะคือธาตุทั้ง5เนา
3: ะ
6: ก็มีดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศทั้ง5เพราะว่าร่างกายเราจะประกอบไปด้วยมหาภูตรูปกับอากาศธาตุเพราะนั้นเวลาที่เราจะนวดเนี่ยเราต้องเปิดให้ไหนให้เปิดช่องว่างลมถึงจะแล่นออกได
3: ้
6: เพราะฉะนั้นคำว่าปัญจคภูตะเป็นการนวดแบบธาตุทั้ง4ให้สมดุลทำไมเวลาเราติดขัดไปนู่นไปนี่มาเนี่ยก็ธาตุมันเดินไม่ได้เราก็จำเป็นต้องนวดเพื่อให้การติดขัดของลมมันระบายออกแต่พอระบายออกไปนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพกลับมาเป็นปกติ
2: ค่ะแล้วสามารถนวดได้ทุกเพศทุกวัยไหมคะ
6: นวดถามมาทุกวันไหมต้องดูว่านวดจนไหน
3: ค่ะ
6: คือบางส่วนเนี่ยเรานวดทุกวันได้บางส่วนต้องเว้นสมมตินวดครั้งนึงถ้าอย่างเวลานวดท้องเนี่ยต้องเว้นไว้ประมาณ3วัน
3: ไม่ได้หมายความว่าต้องนวด
6: ทุ
3: กวันอย่างคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ
6: ถ้าเป็นโรคประจำตัวบางอย่างนวดได้บางอย่างนวดไม่ได้เช่นคนที่มีภาวะมะเร็งเบาหวานความดันนวดได
3: ้ยกเว้นมะเร็งใช่ไหม
6: มะเร็งถ้าคนไหนมีอาการเป็นมะเร็งเราจะไม่นวดแล้วก็โรคผิวหนัง
3: โรคอะไรนะ
6: โรคผิวหนังเช่นพวกงูสวัสดไฟลามทุ่งพวกนี้นวดไม่ได้ในคนที่มีลักษณะแผลเปื่อยลามพวกนี้แต่ถ้าความดันเบาหวานนวดได
3: ้
6: เราสามารถนวดให้มันลดอาการเพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดการกินยาใช่ไหมไม่งั้นต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ถ้าเรานวดแล้วมันดีขึ้นเราก็จะทำให้เขาอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น
3: อาจารย์ปิงคะอาจารย์ปิงเป็นจริงๆนะเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
6: เปิดตอนนี้เปิดเป็นที่โคราชนะครับเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นวดไทยประจำมาพุทธาแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นวดไทยประจำมาพุทธาตอนนี
3: ้
6: ทำที่นู่นแล้วเปิดแล้ว
3: มาใหม่ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้มา
6: ถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ไปดูที่โคราชนะครับอำเภอจักราชบ้านตูนะครับที่นู่นจะมีศูนย์การเรียนรู้นวดไทยประจำมาตาและพิพิธภัณฑ์นวดไทยประจำมาตาเป็นที่เก็บตำราโบราณที่เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ทั้งหมดจะเปิดเป็นทางการธันวานี
3: ้ธันวานี้จะเปิดเป็นทางการ
6: จะเปิดที่ประมาณวันที่24-25ตอนนี้กำลังจัดสถานที่ให้ครบพอแต่งตกแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จ24-25ไหว้ครูแล้วทำพิธีเปิด
3: อยู่ในตัวเมืองไหมคะหรือว
6: ่
3: า
6: ไม่ออกจากตัวเมืองประมาณ30 กิโลก่อนถึงตัวอำเภอจักราชแต่ว่าของเราอยู่ที่ตำบลทองหลางอำเภอจักราชเนา
3: ะ
6: แต่ว่าบ้านหมู่บ้านคือบ้านตู
3: ค่ะบ้านตู
6: บ้านตูเนาะ
3: ใครที่สนใจก็ไปได้ค
6: ่ะใช
3: ่ค่ะสิ้นปีนี้ก็ใช่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ไปกันต่อ
3: ว่าคุณคะดิฉันก็อยากจะไปเรียนรู้ศาสตร์ของเรื่องของการแบบ
0: นวด
2: โคราช
0: บ้านคุณเลยนะบ้านฉันเอง
2: ใกล้บ้าน
0: เห็นไหมล่ะบ้านฉันอะโคราชเนี่ยไม่ธรรมดานะอันนี้อะไรอะหมอนวดมือทอง
2: หมอนวดมือทอง
0: น่าจะคุยอยู่กำลังติดคุยอยู่เรามาถึงกันที่ตรงนี้เป็นเราจะไปกันตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองของแต่ว่าอันนี้ต้องจองคิวคุณคะไม่ทัน
2: วันนี้ไม่ทันแต่ว่า
0: ถ้าใครจะมาก็คือต้องจองคิวก่อนถึงจะเข้าจุดคัดกรองได้นะคะอันนี้แค่บรรยากาศแค่ 20% ของงานนะคุณ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเข้ามาในงานเนี่ยบรรยากาศเขาก็จะมีดนตรีเวทีกลางเวทีใหญ่จะมีดนตรี
2: คุณคะ
0: คะดิฉันต้องถอยหลัง
2: และตรงนี้สักนิดนึงสวัสดีค่ะ
0: ทอดพื้นบ้านสี่ภาคตรงนี้ชื่อบูบ้า
7: อันนี้ก็จะเป็นล็อกนี้นะคะล็อกที่6ล็อกที่7เนี่ยจะเป็นนวดไทยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชอของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะเป็นชนชาวชอง
2: ค
7: ่ะซึ่งมีเฉพาะที่จังหวัดตราดและก็จันทบุรีเท่านั้นแล้วเราก็จะมีเรื่องของศาสตร์การนวดโดยเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณค่ะก็คือมีพิธีกรรมเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของการรักษาค่ะวันนี้ก็เอามานำเสนอค่ะสองท่านด้วยกันนอกจากจะเป็นเรื่องของการนวดแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของชาวชองเนี่ยจะทำไร่ทำสวนแล้วก็ล่อนพลอยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานวดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเอาสุ่มไก่เนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นเหมือนตู้อบเป็นตู้อบสมุนไพรนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงไปในแม่น้ำที่เราล่อนพลอยเสร็จแล้วค่ะในแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีดินขาวเอามาสปาอันนี้ก็จะเป็นสปาสุ่มไก่นะคะของวิถีชีวิตชาวชองเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของไม้ชองระอาชาวชองเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าถ้าเรามีไม้ชองระอาเนี่ยหรือพญาป้องทองนะคะเราจะแข็งแรงไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้ในเชิงของไสยเวท
2: ถ้าความเชื่อ
7: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเราอธิบายในยุคปัจจุบันตอนนี้ก็คือไม้ชองระอาหรือพญาป้องทองเนี่ยเขามีสรรพคุณเรื่องของการรักษาการปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีอาการปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเรามีไม้อันนี้แล้วใช้ในการบริโภครักษาเนี่ยเราก็จะไม่ป่วยด้วยการปวดเมื่อยทีนี้ชาวชองเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อว่าชองระอาเนื่องจากว่าถ้าทำคุณใสเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้จนชาวชองเนี่ยเอื้อมระอาค่ะมันก็จะมีสตอรี่ประมาณนี้ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะนะคะแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างนะให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้นะคะแล้วก็จะได้มาเที่ยวงานนี้ยังมีเวลานะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใครที่จะมายังมีเวลางานมีไปจนถ
2: ึ
0: ง
2: สนใจบูธไหนสนใจนวดผ้าไหนสามารถเข้าไปได้เลย
0: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะคะคนเยอะมากๆแล้วก็บรรยากาศของงานเนี่ยต้องบอกว่าใครเข้ามาเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าจะมีเพลงเวทีใหญ่ยันอยู่ในการประกวด
2: ค่ะ
0: การประกวดฤาษีดับตนของนักเรียนนักศึกษาประชาชน
2: ผู้สูงอายุด้วยนะคะใช่ไหมนี่ของอบอกว่ามีผู้สูงอายุประกวดด้วย
0: คือตอนนี้ดิฉันแอบไปเห็นนะแวบๆการแสดงสวยงามมากแล้วก็จะมีดนตรีใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นอัตลักษณ์นวดพื้นบ้านสี่ภาคเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนไม่ว่างเลยนะคะใครที่มาเนี่ยน่าจะต้องจองคิวทั้งหมดจะต้องจองคิวเดี๋ยวเราจะให้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่มาเนี่ยดูด้วยนะคะว่าศาสตร์การนวดหรือว่าใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจต่างๆเนี่ยน่าสนใจ
2: คุณคะบูธนี้นวดนักกีฬา
0: ฮะ
2: นวดนักกีฬ
0: า
2: ก็คือใครที่ออกกำลังกายนะหรือว่าเป็นนักกีฬาสามารถที่จะมานวดบูธนี้ได้เลยอ
0: ันนี้น่าจะเป็นคิวเขานะคุณ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือจอคิวนะคะจุดคัดกรองบริการตรวจอาการฟรีใครที่มีอาการนู่นนั่นนี่ลองมาตรวจดูก่อนได
2: ้ตั้งแต่เดินเข้ามา นะคุณดิฉันได้กลิ่นหอมแบบโอ้ทำให้มันผ่อนคลาย
0: อาหารหรือว่าอะไรคะ
2: ไม่ค่ะเป็นกลิ่นของสมุนไพร
0: สมุนไพร
2: เรียกว่าเป็นกลิ่นของสมุนไพร
0: คุณคะเรามาถึงจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งแล้วค่ะคุณเห็นสัญลักษณ์ผ้าขาวม้าไหมน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของทรูเดททรูเดท
2: ครูเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเปล่า
3: ใช่จ้าแต่ว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะชะเง้อดูว่า
2: คนเยอะมาก
3: ตอนนี้ครูเดชครูเดชอยู่ด้านไหนคะโอ้โหไม่ทันแล้วนะคะดิฉันแหวกให้ดูนะครูเดชอยู่ด้านไหนเห็นไหมคะครูเดชอยู่ด้านในดิฉันก็พยายามแหวกอยู่นะคะครูเดชคะครูเดชคะจากรายการนะคะครูเดชติดภารกิจอยู่นะคะตอนนี้ครูเดชติดภารกิจอยู่นะคะยังติดนวดอยู่แล้วก็นี่เป็นบูธของครูเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใช้ศาสตร์การนวดการรักษาด้วยผ้าขาวม้าไทยผ้าขาวม้าใช่คือครูเดชอะคิวทองส่วนใหญ่จะเป็นจัดกระดูกใช่ไหมคะ
8: ครูใช้คำนี้ไม่กล้า
3: จริงๆแล้วต้องคุยกับครูเดชแต่ว่าครูเดชต้องเข้าใจครูเดชเพราะว่า
2: เยอะมาก
3: คิวทองเดี๋ยวเผื่อใครมาก็มารักษา
2: คุยได้
3: ใช่ค่ะครูเดชนะคะอันนี้เป็นบุ๊กของครูเดชครูเดชสุราษฎร์ธานีเข้าไปดูในเพจของครูเดชได้เลย
2: ค่ะ
3: เขามีการทำคอนเทนต์นู่นนั่นนี่ส่วนด้านซ้ายมือดิฉันนี่คือตู้จุ่มกองบัญชาการทางการแพทย์ก็มานะคะก็จะมี
2: ตรงนี้คือลิปสติกที่ผอ.พูดค่ะเมื่อสักครู่
3: ลิปสติก
2: ผอ.พูดถึงลิปสติก
3: ใช่ไหมตรงนี้คือบูธเกี่ยวกับอะไรคะลิปสติกใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นลิปสติกที่ทำมาจาก
9: มันเปลี่ยนสี
3: ค่ะโอเค
10: อันนี้จะเป็นลิปมันเปลี่ยนสีค่ะที่เราทำขึ้นมาจากดอกไม้แล้วก็เราเนี่ยจะทำให้มันเป็นตามท่าเจ้าเรือนเนาะด้วยมุมมองทางการแพทย์แผนไทยของเราค่ะมองว่าคนแต่ละบุคคลก็จะมีท่าประจำตัวหรือว่าท่าเจ้าเรือนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสีและกลิ่นการใช้ลิปค่ะมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ส่วนสีของเราเนี่ยและกลิ่นของเราก็พัฒนาขึ้นมาจากดอกไม้ต่างๆอย่างเช่นตัวนี้ที่เป็นธาตุไฟอะค่ะก็จะมีดอกไม้ที่ชื่อว่ามะลิปีบกฤษณา
3: เพราะฉะนั้นก็แวะมาได้อยู่ที่บูธนี้นะคะอยู่ใกล้ทางเข้าเลยเข้ามาเลี้ยวซ้ายเจอเลยนะคะบูธกองบัญชาการทางการแพทย์ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะโอเคนะคะเนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะจริงๆนี่คือแค่
2: เรายังพาไปไม่ครบ
3: มันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากๆเลย
2: จะต้องมาอีกนะคะเขาจัด3วันต
3: ั้
2: งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะคะวันที่22
3: สิงหาคมนะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริเกียรติค่ะอยู่ที่ฮอ8นะคะจำให้แม่นแม่นมาง่าย
2: ค่ะ
3: ไม่ต้องเอารถโดยสารเออไม่ต้องเอารถส่วนตัวมานะมารถประจำทาง
2: MRT
3: รถเมย์ก็ได้ MRT สะดวกมาก
2: วันนี้พวกเราสองคนก็มารถ MRT กันนะคะแป๊บเดียวค่ะมาถึงเลยเดินเข้างานได้เลยนะคะ
3: ค่ะและฝากไปด้วยนะคะมหากรรมการนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ค่ะสำหรับงานนี้นะคะมีไปถึงวันเสาร์ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเด
3: ี๋ยว
2: ขอส่งไปที่
3: ห้องส่งนะคะไปเจอกันในห้องส่งค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
11: เข้าสปุก
12: ค่ะก็ชมไปแล้วนะคะบรรยากาศของสกู๊ปนะคะที่น่าสนใจงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาตินะคะ2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแต่ว่างานยังมีอีกนะคุณ
13: มีอีกมีไปถึงวันเสาร์เลยค่ะก็ยังมีเวลานะคะไปนวดไทย4ภาคกัน
12: ค่ะจริงๆดิฉันอยากจะนวดนะว่าถ้ามีศาสตร์นวดแล้วผอมเนี่ยน่าจะนวดนะ
13: คะ
12: แต่ตอนนี้ลดน้ำหนักให้ได้ก่อนนะคะหย
13: ุ
12: ดกินก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะคุณอ้อ
13: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
12: ค่ะ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก เพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: 13นาฬิกา34นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับรายการทั่วทิศถิ่นไทย FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819 891 kHz ค่ะ
13: ค่ะรวมถึงทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะเรามีนัดกับอาจารย์อากันเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นะคะอาจจะให้วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะอาจารย์ต้องขอ
13: รอนานนิดนึง
12: ให้อาจารย์รอนานเนื่องจากว่าเราพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปเที่ยวงานมหกรรมงานนวดไทยซึ่งเมื่อวานได้ไปแต่ว่าไม่มีโอกาสได้นวดเลยค่ะอาจารย์อาคนเยอะ
16: ค่ะเต็ม
12: ค่ะวันนี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
16: ค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะก็ไม่มีใครอยากเป็นนะคะแล
12: ้
16: วก็มีการศึกษาล่าสุดที่น่าสนใจนะคะที่เขาอัปเดตนะคะว่าถ้าเราไม่อยากเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีวิธีป้องกันหลักๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด14ข้อด้วยกันนะคะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงต้นนะคะหมายก็ว่าในช่วงวัยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยถ้าเรามีลูกมีหลานนะคะก็ควรจะให้เขาเรียนจบมัธยมศึกษานะคะเพราะมันมีการศึกษาพบว่าคนที่ไม่เข้าเรียนในระดับมัธยมเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่าขาดทุนสำรองของสมองซึ่งมันจะเป็นกองทุนเวลาที่สมองมันเสื่อมตามอายุตามเวลาเนี่ยแต่ถ้าเรามีทุนสำรองทางปัญญาที่เราเรียนรู้ไว้ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่แล้วบอกว่าฉันจบป.4 ป.6 เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เสมอไปนะคะไอ้ข้อมูลพวกนี้มันได้มาจากการเก็บทางสถิตินะคะแต่ว่าเขาก็พบว่าคนที่ยังมีเขาเรียกว่ามีการเรียนรู้ตลอดเวลาเช่นในวัยกลางคนในวัยชราเนี่ยมีการใช้สมองคิดนู่นคิดนี่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยลดการบกพร่องทางสมองที่คือชะลอไม่ให้มันเสื่อมวัยอ่ะพูดง่ายๆนะคะเช่นอย่างยายของหนูนะก็สมองไม่เสื่อมเลยเพราะว่าแกเล่นหวยทุกงวดแกก็จะแบบตีเลขตีอะไรอย่างเงี้ยบวกลบคูณหารนะคะก็อายุเป็นร้อยก็ไม่เสื่อมนะคะสมัยที่ยังอยู่นะตายตอนอายุร้อยกว่านะคะต่อมาก็คือเขาพบว่าคนที่สูญเสียการได้ยินหรือว่ามีการมองเห็นที่แย่ลงหรืออาจจะตามัวสูญเสียการมองเห็นอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม อันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้ก็คือเคยเห็นคนแก่ที่รู้จักกันเนี่ยหลังๆมาเนี่ยแกดูแบบโยหลงลืมแบบเหมือนสมองเสื่อมชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าหูแกไม่ได้ยินนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยก็ไปตรวจไปรักษาทำเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าอย่างถ้ามีเครื่องช่วยฟังเนี่ยค่ะเขาก็เพราะว่ามันจะช่วยชะลอการถดถอยของสมองได้เพราะว่าพวกการได้ยินการมองเห็นเนี่ยค่ะมันเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยนะคะแล้วก็คนที่สูญเสียการได้ยินหรืออะไรเงี้ยก็มักจะทำให้เขาเรียกว่ามักจะแยกตัวทางสังคมนะคะซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการเกิดสมองเสื่อมนะคะข้อต่อมาก็คือภาวะซึมเศร้านะคะคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงโดยเฉพาะซึมเศร้า ในผู้ใหญ่ช่วงกลางคนนะคะมันก็จะไปเพิ่มพวกฮอร์โมนความเครียดหรือว่าโปรตีนที่มันดีกับสมองก็จะลดลงก็ทำให้สมองส่วนความจำเนี่ยมันถดถอยลงนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นก็ต้องไปรักษากินยานะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการบาดเจ็บที่สมองนะคะอันนี้เราก็จะเจอบ่อยๆว่าคนที่หัวกระแทกนะหรือว่าอาจจะเป็นนักมวยหรือว่าเล่นกีฬาที่ผัดโผนพวกเนี้ยก็ต้องมีการป้องกันใส่หมวกหรือขับรถจักรยานยนต์อะไรพวกเนี้ยก็ต้องใส่หมวกกันน็อกที่ดีหรือว่าขับรถจนก็ต้องคาดเข็มขัดให้ดีเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหัวกระแทกเนี่ยมันมีการบาดเจ็บที่สมองนะคะมันอาจจะไม่ได้สมองเสื่อมนะวันที่เราเกิดเหตุการณ์นะคือมันอาจจะเสื่อมตอนนั้นก็ได้หรือมันอาจจะมาเสื่อมอีกหลายปีให้หลังก็ได้เพราะนั้นที่สำคัญคือป้องกันแม่หัวเราเนี่ยไปกระแทกกับอะไรรวมถึงผู้สูงอายุด้วยก็คือต้องจัดดูแลพื้นบ้านอะไรไม่ให้มันเกิดการเสี่ยงอุบัติเหตุลื่นล้มหัวฟาดอะไรพวกเนี้ยนะคะข้อต่อมาก็คือการขาดการออกกำลังกาย
13: ค่ะ
16: นะคะเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะก็ต้องออกอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งขอให้ได้สัก150นาทีอาจจะแบ่งทำ5วันวันละ30นาทีก็ได้นะคะแล้วก็โรคประจำตัวนะคะก็ต้องคุมให้ดีเพราะเขาพบว่าโรคเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงนะคะจะมีความเสี่ยงสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับการเพิ่มโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมนะคือหมายความว่าถ้าคุมไม่ได้นะแต่ถ้าเราคุมได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมก็จะลดน้อยลงนะคะอย่างโรคเบาหวานเนี่ยหนังสือบางเล่มน่ะเขาจะพูดไว้เลยว่ามันคืออัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์เนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยคุณหมอให้ความเห็นว่ามันคือโรคเบาหวานชนิดที่3ด้วยซ้ำคือเขาเปรียบเปรยเพราะว่าคนที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยได้สูงมากนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะยิ่งสูบบุหรี่เนี่ยความเสี่ยงที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยจะสูงถึง 79% ที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตนะคะและถ้าเลิกได้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมนั้นก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาอันนั้นก็ไม่สายไปที่คนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยจะตั้งวันตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่นะคะจริงๆมันไม่ใช่แค่โรคอัลไซเมอร์หรอกนะคะบุหรี่เนี่ยทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะคะทำให้เป็นโรคแบบเหมือนทำให้เส้นเลือดอ่ะนะคะมันเสียหายนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทุกประเภทนะคะแล้วก็การดื่มเหล้าโดยเฉพาะดื่มหนักๆเนี่ยนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าคนที่กินเหล้าหนักๆตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยนะคะพอแก่ตัวไปสมองก็จะเริ่มเลอะเลือนนะคะเพราะว่าเนี้ยมันมีความเสี่ยงเขาเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องด้วยคือเหมือนกับว่าพอกินเหล้ามากๆเนี่ยมันจะขาดวิตามินบางตัวด้วยขาดแร่ธาตุบางตัวโดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 วิตามินแมกนีเซียมอะไรพวกเนี้ยแร่ธาตุแมกนีเซียมซึ่งพวกนี้มันก็จะมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของสมองนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือมลพิษทางอากาศนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนกับการเกิดโรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะพวก PM2.5 เนี่ยยิ่งเราได้รับเยอะนะคะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องปอดทางเดินหายใจเท่านั้นนะคะเขาพบว่ามันมีความสำคัญกับความเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นปัจจัยที่14ก็คือความเหงานะคะคนที่แยกตัวออกจากสังคมนะคะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรสูงสิงอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามนุษย์จริงๆแล้วธรรมชาติเป็นสัตว์สังคมน
13: ะ
16: คะต้องพูดคุยต้องอะไรเป็นการคิดการใช้สมองนะคะนั้นถ้าเกิดว่าเหงามากแยกตัวออกจากสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดสมองเสื่อมเนี่ยตามมาเพราะนั้นอย่างที่ว่าถ้าเกิดเรามีคนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรจะต้องพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะแล้วก็เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นๆเลยที่ทำให้เราไม่แก่ด้วยนะ คือมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่เขาว่าการกินดีหรือเปล่าการอยู่ในที่ที่ดีกินฐานะที่ร่ำรวยหรือเปล่าที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่แก่อะไรเงี้ยโดยสรุปแล้วก็คือจริงแล้วปัจจัยพวกนั้นน่ะเป็นปัจจัยรองๆเลยสิ่งที่ทำให้เราคนเราแบบชะลอวัยอายุยืนยาวเนี่ยคือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมนะคะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยหาแมวหาหมามาเลี้ยงก็ได้นะ
17: ช่วยช่วยใจได
16: ้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดความเหงาในจิตใจนะคะเพราะว่าความเหงาจริงมันจะมีเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นฮอร์โมนออกซิโตเซนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอวัยหรือว่าดูแลหัวใจด้วยนะคะวันนี้ก็มี14ปัจจัยหลักๆนะที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าถ้าเราปรับตรงนี้ได้เนี่ยนะคะจะช่วยลดโอกาสเกิดสมองเสื่อมได้ถึง
17: 45%
16: แต่ได้ทำได้บางข้อก็ไม่เป็นไรก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะถดถอยลงมาหน่อย
17: อย่างน้อยเราได้รู้วิธีการที่จะขจัดความเครียดความเหงาหรือว่ามลพิษต่างๆที่มันเป็นตัวเสี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้อันนี้ก็ถือว่าจะทำให้เราเนี่ยมีคนในครอบครัวอายุยืนยาวด้วยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวใครที่อยากจะลองดูนะคะว่าเรื่องของสภาพจิตใจเป็นยังไงเนี่ยก็ลองเช็คสุขภาพเองได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะอาจารย์อา
13: คะ
17: เรายังมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเนาะเราเปิด
13: สายได้อยู่นะคะท่านผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางบ้านอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718 022769718ค่ะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
17: ค่ะตอนนี้เราเปิดสายนะคะก็ฝากคำถามมาได้เผื่อว่าใครที่อาจจะไม่สะดวกโทรเข้ามานะคะแต่ว่าสายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718ค่ะระหว่างรอสายค่ะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังคุณบรรลมเข้ามาแล้วนะคะแจกส้มมาด้วย ส้มมงคลนะคะถ้าจะแจกส้มมงคลแนะนำนะคะคุณบรรลมแจกส้มเป็นผลนะคะมาฝากทีมงานดีกว่า
13: ส้มทองได้ไหมคะ
17: ใช่ค่ะตอนนี้อยากกินผลไม้มากเลย ค
13: ่
17: ะ
13: ตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วนะคะจากอำนาจเจริญค่ะคุณทัศนีสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
17: ค่ะเชิญเลยค่ะ
18: อาจารย์คะอยากสอบถามพอดีหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าหนูเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่ทีนี้ก็ทานแคลเซียมมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะก็อยากจะลองเป็นสมุนไพรเห็นอาจารย์บอกว่ามีอะไรนะไอ้เพชรสังฆาตเหรอคะจ๊ะ
19: ข้อเข่าเสื่อม
16: เพชรสังฆาตจะช่วยลดการอักเสบของข้อได้ค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกกินครั้งละ 1-2 เม็ดวันละ2ครั้งค่ะกินติดต่อกันได้นาน6เดือนหรือจะหยุดก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ถ้าวันไหนปวดเยอะค่ะก็แนะนำให้กินเถาวัลย์เตียงเพิ่มกินได้ครั้งละ2เม็ดวันละ3ครั้งแต่ถ้าไม่ปวดก็หยุดได้ก่อนเหมือนกันเถาวัลย์เตียงจะเป็นตัวแก้ปวดลดอักเสบจะไม่ได้บำรุงกระดูกเด่นแบบเพชรสังฆาตเนาะหรือถ้าไม่อยากกินยาเนี่ยปวดแบบขัดๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะใช้ยาทาภายนอกเอาก็ได้จริงๆยาทามีหลายตัวค่ะถ้าเป็นในทางสมุนไพรก็ครีมพายได้เนาะสเปรย์กระดูกไก่ดำได้นะคะยาทาพาสเส้นได้แล้วแต่ว่าเราหาอะไรได้นะคือยาที่พูดมาเนี่ยมันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเราสามารถที่จะไปเบิกที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แต่ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณนะคะถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกใช้ตำรับที่มันเป็นน้ำมันอาจจะทาช่วงกลางคืนก็ได้ถ้ากลัวหนึบเพราะว่าเราเชื่อว่าน้ำมันมันจะเข้าพวกข้อได้ดีกว่าค่ะ
18: อ๋อค่ะทีนี้หนูจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะคือหนูรักษามะเร็งแล้วผ่าตัดแล้วให้คีโมผ่านอะไรพวกนี้มาหมดแล้วถ้าหนูจะทานเพชรสังฆาตเพื่อบำรุงกระดูกไขข้ออย่างเงี้ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอะคะ
16: ไม่มีผลอะไรกับไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งเนาะคือจริงๆมันมีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยซ้ำแต่ต้านไม่เท่ากับรักษานะ ก็คือเอาเป็นว่าไม่เกิดให้ก่อให้เกิดผลเสียอะไรแต่ว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้ในบางคนเนาะก็สังเกตร่างกายตัวเองหลังจากกินยาที่เคยพบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการระคายกระเพาะคือคล้ายๆกับว่ากินแล้วไม่สบายท้องนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ว่ากัดกระเพาะนะคือคล้ายๆกับว่ายาเนี่ยมันมีพวกเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้บางคนที่กินอ่ะรู้สึกไม่สบายท้องหรือว่าท้องผูกเจอได้เหมือนกันในบางคนค่ะแต่ถ้าไม่เจอก็คือไม่เป็นไรแล้วก็กินต่อ
18: ค่ะอาจารย์คะหนูรบกวนขอเบอร์ที่จะสั่งซื้อเพศสังฆาตหน่อย
12: อ๋อเดี๋ยวรอท้ายรายการนะคะฟังทางวิทยุจนจบนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทีเดียวนะคะ
18: อ๋อขอบคุณค่ะ
12: ค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะขอบคุณมากค่ะ
13: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
12: คุณทัศนีอำนาจเจริญนะคะสลับมาที่ทางออนไลน์ค่ะคุณอ้อ
13: ค่ะคุณนงเยาวนะคะฝากคำถามถามอาจารย์อาค่ะยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียงทานแก้เส้นตึงขาตึงบ่าไหล่ตึงทานแล้วดีขอถามทานแก้ปวดศีรษะได้ด้วยไหมคะ
12: แคปซูลเถาวัลย์เปรียง
16: ต้องลองกินดูว่าจะค่อยยังช่วงไหนเพราะว่าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยอ่ะพวกเส้นน่ะค่ะมันจะเก่งแต่ว่าปวดศีรษะเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของความร้อนนะในมุมมองของแผนไทยคือในแผนปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่ามันใช้ได้ร่วมกันแหละปวดตรงไหนก็มันมีฤทธิ์แก้ปวดลดอักเสบได้จริงแต่ทีนี้ระดับความรุนแรงของการปวดหรือว่าในมุมมองของแพทย์แผนไทยจะมองต่างจากแผนปัจจุบันก็คือลองกินดูถ้าไม่หายก็คือไม่ตรงอาจจะต้องไปใช้เป็นพวกยาหอมเชื้อประจิตพวกเนี้ยเพื่อปรับลมที่มันดันขึ้นข้างบนอะไรเงี้ยค่ะ
12: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต่างกันนะคะถ้าเป็นเถาวัลย์เปรียงเนี่ยคือความเด่นของเขาคือจะไปช่วยในเรื่องของการแก้คลายเส้นปวดเส้นอะไรประมาณนี้นะคะเส้นตึงนะคะไปที่สายทางบ้านสุพรรณบุรีค่ะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
20: จะถามคุณหมอว่าคือเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็หมอเขาให้กินยาฮอร์โมนวันละ1เม็ดมื้อเช้าวันละเม็ดเดียวนะแล้วช่วงเที่ยงช่วงเย็นอะไรเงี้ยเราอยากจะกินยาปฏิกิริยากินได้มั้ยคะห้ามมั้ยคะ
16: อ๋อกินได้ค่ะกินวันละ2ถึง3เม็ดได้เลยค่ะกินมื้อคนละมื้อกับยาแผนปัจจุบันก็ได้ค่ะ
20: เป็นต้นสดปลูกเอาไว้ที่บ้านจ้ะ
16: ถ้ามั่นใจว่าเป็นต้นหญ้าปักกิ่งจริงก็คั้นกินวันละ2ช้อนโต๊ะน่าจะใช้ประมาณสัก 4-6 ต้นค่ะ
20: อ๋อจ้ะจะถามว่าเอ๊หมอเขาห้ามไหมกินได้ไหมอ๋อจ้ะ
16: คือหมอเขาอาจจะห้ามหรือไม่ห้ามหนูไม่รู้หรอกแต่เขาน่าจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งจริงๆมันไม่มีข้อมูลจริงๆค่ะแต่ว่าในมุมมองของหนูเนาะคือเขาจะกังวลเรื่องว่ามันจะไปตีกันคือหมายความว่าไปจะไปลดระดับยาในเลือดตัวหลักของหมอเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันไม่มีข้อมูลศึกษาระดับในเลือดขนาดนั้นหรอกค่ะวิธีการก็คือถ้าเราจะกินก็กินคนละมื้อกับยาแผนปัจจุบันแล้วก็อาจจะกินหยุดเอาอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงปกติเขากินวันละ2มื้อแต่ถ้าเรากินวันละมื้ออย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะกินได้เรื่อยๆค่ะ
20: เขาครบสรรพคุณเขาดีเขาเสริมภูมิคุ้มกันได้ช่วยลดมะเร็งก็ได้ใช่ไหม
16: ก็อาจจะมีส่วนช่วยในการแบบป้องกันการเป็นซ้ำอาจจะนะ
20: อ๋อจ้ะโอ้ดีใจมากเลยจ้ะ
16: ค่ะ
12: โอเคนะคะ
20: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
13: ค่ะตอนนี้53นาทีนี่น่าจะได้อีกสักหนึ่งสาย
12: ค่ะขอคำถามแบบกระชับหน่อยแล้วกันนะคะ
13: โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718ได้สักหนึ่งสายนะคะ
12: ค่ะระหว่างรอสายนะคะเราสลับไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันค่ะคุณพิสมัยค่ะบอกว่าโอ้มาแล้วสวัสดีอาจารย์อาด้วยนะคะคุณชนกาลคุณนีนะคะคุณพิสมัยแซวเรื่องของการกดนวดลดน้ำหนักนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนงเยาวนะคะ
17: ค่ะ
13: ค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะจากจังหวัดปทุมธานี
17: ค
13: ุณขาวค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
17: ค่ะใช่เลยค่ะ
1: จะเรียนถามว่าตอนนี้อายุ67แก่แต่ก่อนไม่เป็นคือลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนดึกๆตีหนึ่งตีสองวันละหนึ่งครั้งแล้วกลับไปนอนก็ไม่หลับมันทำให้รบกวนการนอนก็จะนอนไม่พอเวียนหัวจะแก้ไขยังไงคะ
21: อาจจะต้องลองให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มการกินพวกเครื่องเทศอะค่ะแต่ถ้าเป็นยาที่จับต้องได้ก็เป็นพวกยาหอมลิตรอุ่นพวกยาหอมนวโกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอ๋อแล้วจะทานตอนเช้าเนาะ
21: อะไรนะคะ
1: ทานตอนเช้าเนาะดื่ม
21: ทานช่วงทานช่วงเย็นเพราะว่ามีปัญหาช่วงเข้านอนใช่ไหมคะ
1: ค
21: ่
1: ะตื่นมาดึก
21: หรือไม่ก็เป็นตำรับที่มันมีพริกไทยก็ได้เนาะหรือถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่มันเป็นพวกแกงเลียงต้มยำเลียงน้ำแข็งน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนช่วยได้คือให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นแล้วเราก็ต้องไม่แน่ใจว่าน้ำกินมากหรือกินน้อยคือมันต้องกินพอดีอ่ะ
1: กิน
21: ไม่มากไม่น้อยกัน
1: กินไม่มากหรอกค่ะ
17: ก่อนนอนดื่มน้ำเยอะไหมคะ
1: ไม่ค่ะพยายามหลังเท่าที่ตกตีนแล้วพยายามไม่ดื่มน้ำกลัวจะปัสสาวะก็ยังเป็นมา 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะเนี่ย
17: มันปัสสาวะเยอะไหมคะในแต่ละคืนประมาณกี่ครั้ง
1: ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวไม่เคยเป็นเลยนะแบบเนี้ยพอกลับไปนอนนอนไม่หลับ
17: ครั้งเดียว
13: แต่ว่า
17: คร
13: ั้
17: ง
13: เดียวปัญหาคือนอนต่อไม่หลับ
1: ใช่มันก็เพียค่ะเวียนหัวเลยพอเราหลับนอนไม่ได
17: ้นอน
1: ไม่พ
17: อก็ลองดูเหมือนที่อาจารย์อาแนะนำนะคะก็คือยาหอมจะเป็นนวโกรดก็ได้ถ้าไม
1: ่แล้วอย่างเดียวนวโกรดอย่างเดียวอินทจักร
17: มีตัวอื่นไหมคะอาจารย์อาคะ
21: เอานวโกรดหรืออินทจักรก็ได้ค่ะ1ช้อนชากับน้ำอุ่นกินช่วงหลังอาหารเย็นหรือก่อนเข้านอนชั่วโมงนึงค่ะ
1: ค่ะ
17: ลองดูนะคะปรับดู
1: ค่ะขอบคุณค
13: ่
1: ะสว
13: ั
1: สด
13: ี
1: ค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
17: การนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนรายการของเราก็จะเป็นอายุค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละพอตื่นมากลางดึกเนี่ยโอ้โหกว่าจะหลับ
13: ไม่หลับแล้ว
17: กว่าจะหลับนะคะก็เข้าใจเหมือนกันค่ะ
13: บางคนมีปัญหานะรีบนอนนอนตั้งแต่ตอนประมาณ3 ทุ่มสองสามทุ่มต
17: ี
13: หนึ่งตื่นแล้ว
17: แล้วก็นอนไม่หลับมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เหมือนที่อาจารย์อาแนะนำก็คือลองยาหอมแต่ไม่ใช่ยาหอมอย่างเดียวมันก็ต้องปรับพฤติกรรมเรื่องของการดื่มน้ำเนาะหรือว่าอาหารอาจจะเป็นอาหารเหมือนที่อาจารย์แนะนำ
13: อาจารย์ครับอย่างการสร้างบรรยากาศการนอนก็มีผลใช่ไหมคะ
21: ใช่ค่ะก็สภาพแวดล้อมต้องเงียบนะคะปิดไฟให้มืดนะคะแล้วก็อุณหภูมิพอเหมาะไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปค่ะเอาแบบที่นอนสบายที่หลับที่นอนก็ต้องสะอาดไม่มีฝุ่นนะคะห้องนอนไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้
17: อม
21: จิตใจต้องผ่อนคลายนะคะไม่ต้องเก็บเรื่องตอนกลางวันมาคิดให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: ปล่อยวางด้วยนะคะ13:57 นให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
21: ค่ะก็ถ้าเกิดอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพที่อภัยภูเบศรนะ
17: คะ
21: ก็โทรในเวลาราชการนะคะ02แล้วก็02อีกรอบหนึ่งนะคะ87710นะคะแต่เป็นเบอร์อยู่ที่ปจินนะคะไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆค่ะ
17: ค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะ
13: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะทิ้งท้ายนะอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะไปเที่ยวงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ยังมีเวลาอีก2วันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะไปนวดไทย4ภาคกันซึ่งพวกเราไปแล้วแต่ยังไม่ได้นวดแต่ว่าพวกเราพรุ่งนี้เราไปกันใหม่นะ
17: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ยังมีเวลานะวันหยุดด้วยนะคะก็เดินทางด้วยรถสาธารณะอันนี้จะสบายหน่อยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่จอดแล้วก็ไปรถ MRT ใต้ดินนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทย ไทยมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะกับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
13: ค่ะดลยาวารีเด็ดใจค่ะพร้อมกับทีมงานรายการทุกท่านเลยนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
22: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นดินหล่อเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที
7: ่นายชาญรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวแต่คาดว่าช่วงเวลา14นาฬิกาจะลดลงต่อเนื่องเพราะน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะที่ความคืบหน้าการกู้คืนสาธารณูปโภคล่าสุดกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งเช่นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งถนน2เส้นถูกตัดขาดส่วนระบบประปาขณะนี้กู้คืนและส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100ครัวเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นการชั่วคราวแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือ

0: ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มที่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนูอย่างน้อย10รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูอย่างน้อย10รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศนอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉี่หนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
8: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
9: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
10: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
9: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

something.

0: ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีภารกิจสำคัญเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานหลักส่งเสริมการลงทุน12อุตสาหกรรมเป้าหมายสู่นวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตควบคู่พัฒนาทักษะบุคลากรชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมความสำเร็จของ EEC ได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนซึ่งได้เซ็นสัญญาครบและเริ่มงานก่อสร้างแล้วใน4โครงการหลักได้แก่ 1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน 2. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 3. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุธและ 4. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเม็ดเงินลงทุนสูงกว่า 650,000 ล้านบาทรัฐได้ผลตอบแทนสูงถึง 210,000 ล้านบาทสร้างต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพประชาชนเข้าถึงได้เกิดความเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ EEC ยังมุ่งมั่นส่งเสริมการลงทุนแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้า EV การแพทย์สมัยใหม่และระบบขนส่งอัจฉริยะภายใต้นโยบาย BCG ตั้งเป้าหมายลงทุนไว้ที่ 2.2 ล้านล้านบาทในปี2570เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 400,000 ล้านบาทต่อปีส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพถึง 4.5-5% ต่อปีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ EEC คือการพัฒนาพื้นที่และสังคมโดยผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตที่มีศักยภาพเข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจควบคู่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกันนี้ได้เดินหน้าศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติสร้างที่อยู่อาศัยสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้และประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งได้พัฒนาด้านสาธารณสุขรักษาด้วยการแพทย์แม่นยำพร้อมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่นทำให้วันนี้ EEC ก้าวสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแล่น
1: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
2: ของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
1: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตฮาวใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ESA Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะความคืบหน้าของ EEC วันนี้นะคะมีเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าในปี2519นี้นะคะซึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะหลังจากที่กฟผ.ได้เร่งลงทุนสายส่งป้อนไฟฟ้าเข้าพื้นที่ EC รองรับ Demand Data Center ใช้ความได้เปรียบเชิงพื้นที่เตรียมขยายโรงงานฉะเชิงเทราพร้อมตั้ง BCC Power Technologies รองรับธุรกิจพลังงานตั้งเป้าเติบโตปีละ 30% ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายพงศพักนครศรีประธานเจ้าที่สายงานขายและการตลาดบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดหรือบางกอกเคเบิล BCC บอกว่าที่ทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเดินหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปี2519นะคะหลังจากหลายโครงการสำคัญที่เคยชะงักหรือเป็นคอขวดเริ่มได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเห็นได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะที่มีความตั้งใจลงทุนและเร่งดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะทั้งนี้การพัฒนาระบบสายส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC จะเป็นกลไกหลักในการรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนซึ่งมีการประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะเพิ่มขึ้นราว19-22%ในช่วงปี2025-2030ค่ะเราเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะจากการที่กฟผ.เนี่ยอนุมัติงบลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าใน EC ซึ่งก็ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนใหม่ๆในอนาคตค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการเข้ามาของธุรกิจ Data Center นั้นก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะโดยเฉพาะในมิติของความต้องการใช้ไฟฟ้าและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั้นก็ถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องเพราะจำเป็นต้องศึกษาเชิงลึกถึงดีมานด์ที่แท้จริงควบคู่กับการวางแผนเตรียมตัวพร้อมล่วงหน้าในระยะ 3-5 ปีและควรมีการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนให้ชัดเจนก่อนทยอยดำเนินโครงการนะคะเนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าเริ่มเกิดขึ้นแล้วหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก็จะช่วยให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนและทุกอุตสาหกรรมและลดความเสี่ยงของปัญหาคอขวดในอนาคตนะคะสำหรับแผนธุรกิจของบางกอกเคเบิลนั้นปัจจุบันบริษัทมีโรงงานหลักตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะและมีโรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราบนพื้นที่รวมประมาณ500ไร่โดยมีการแบ่งพื้นที่โรงงานออกเป็น2ส่วนนะคะเพื่อรองรับการผลิตสายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันตามความต้องการของตลาดในช่วง3ปีข้างหน้าบริษัทมีแผนมุ่งเน้นการพัฒนาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเขต EC เป็นหลักโดยเฉพาะโรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและภาคการขนส่งซึ่งก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายภาครัฐนะคะในส่วนของบริษัทนั้นก็ได้เตรียมพื้นที่สำหรับการขยายโรงงานไว้ในเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่มีแผนตั้งโรงงานใหม่ในพื้นที่อื่นเนื่องจากมองว่าการมีฐานการผลิตในพื้นที่ EC ถือเป็นข้อได้เปรียบทั้งในด้านโลจิสติกการเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโรงงานสายไฟฟ้าในพื้นที่เดียวกันนะคะนอกจากนี้บางกอกเคเบิลก็ยังได้ตั้งบริษัทใหม่ชื่อ BCC Power Technologies หรือ BPT เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานโดยเฉพาะพร้อมตั้งเป้าการเติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปีภายใต้วิสัยทัศน์ในการยกระดับบทบาทจากผู้ผลิตสายไฟฟ้าไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอย่างครบวงจรค่ะ
2: จากยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: วันนี้จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลง3มิติที่สำคัญทั้งการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเน้นภาคบริการมากขึ้น
2: รวมทั้งกระจายความเจริญการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเหมาะสม
3: EEC จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญส

0: are listening to ESA Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะ ECO นั้นได้เข้าร่วมงาน Thailand Japan Sustainable Business Forum 2026ค่ะซึ่งดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.นั้นเข้าร่วมงานโดยมีนายอาบิอิชิโร่ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นนางสาวสุธาสินีสมิธรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำจากไทยญี่ปุ่นและสตาร์ทอัพมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรค่ะเพื่อที่จะเปิดมุมมองใหม่แล้วก็สร้างโอกาสความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีหัวข้อการพูดคุยครอบคลุมในหลายประเด็นค่ะทั้งการบูรณาการร่วมกันของเทคโนโลยี AI และการพัฒนาด้านความยั่งยืนนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมไปถึงบทบาทความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในระยะยาวนะคะที่จะช่วยเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EECO บอกว่าได้มีความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETRO มาอย่างยาวนานแล้วนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานั้นก็มีการขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG Economy ที่สอดคล้องกับนโยบาย Green Transformation หรือ GX ของประเทศญี่ปุ่นค่ะและในวันนี้นะคะพื้นที่ EC ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยุคใหม่กลยุทธ์การพัฒนาจึงเน้นไปที่การยกระดับอุตสาหกรรมผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยีการลดการปล่อยคาร์บอนรวมถึงโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำและพลังงานหมุนเวียนที่กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานการเข้าถึงตลาดโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวด้วยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ EC นี่ก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ยุคใหม่อุตสาหกรรมดิจิทัลศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวอย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตพลังงานจากขยะและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานซึ่งก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความเข้มแข็งของความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสได้ค่ะทางด้านนายอาเบะอิชิโร่ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเจโทกรุงเทพบอกว่าไทยและญี่ปุ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษนะคะบริษัทญี่ปุ่นนั้นมีการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เติบโตไปพร้อมกันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศดังนั้นเพื่อสานความสัมพันธ์ในการเป็นพันธมิตรให้นั่นแฟนมากขึ้นก็ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย BOI และ ECO เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติของการพัฒนาความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากขึ้นทั้งการลดการปล่อยคาร์บอนการหมุนเวียนทรัพยากรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้และก็มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนอกจากนั้นเจโทรกรุงเทพก็ยังมีการจัดตั้ง Sustainable Business Desk ขึ้นนะคะเพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยให้มากยิ่งขึ้นโดยการดำเนินงานของเจโทรกรุงเทพครั้งนี้ก็จะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันและส่งผลในระยะยาวต่อไปค่ะทางด้านนางสาวสุธาสินีสมิธรองเลขาธิการ BOI ก็บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนับเป็นปีแห่งความสำเร็จทางด้านการลงทุนของประเทศไทยค่ะโดยมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของไทยนั้นแตะระดับสูงสุดในรอบ10ปีรวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านล้านบาทจาก 3,300 โครงการและเพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนหน้าซึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญนั้นมาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงอาทิแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเติบโตดังกล่าวนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยค่ะแล้วก็ต่อย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักลงทุนสำคัญของประเทศไทยค่ะ
2: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to ESA Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะรายการ EC Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EC Insight ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทNC Aero ณท่าอากาศยานอาร์ตมอลนครโอ๊คแลนด์โดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมรับฟังการบรรยายของนายสตีเฟนเบอร์โรผู้บริหารบริษัทและชมการสาธิตเครื่องบินเล็ก CP4นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยเครื่องบินของบริษัทมีความผูกพันกับประเทศไทยทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงตามพระราชดำริและใช้เป็นเครื่องบินฝึกบินในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินและเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมการบินของไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟู

0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม 1,400 ไร่ที่อำเภอคำตะกร้าน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทางนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน086929993หรือสายด่วน199น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
4: ่รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
5: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ไม่มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้

0: ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: ร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี
4: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเภสัชกรธวัชชัยเสือเมืองหรือเภสัชกรพี่เอนะครับ
5: และอยู่กับหนูนะคะเภสัชกรหญิงวิลาวันอารักษาค่ะหรือเภสัชแนนนี่ค่ะ
4: ครับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับอย.มาเล่าให้ฟังนะครับจากพาดหัวข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตรวจพบสารปลอดนะครับในเครื่องสำอางวันนี้เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อถอดรหัสจดแจ้งเลขจดแจ้งอย.อย.ตรวจพบสารปลอดในเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากประเทศจีนเสี่ยงทำให้ไตอักเสบครับ
5: จากพาดหัวข่าวกระทบความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเราๆโดยตรงเลยนะคะซึ่งเป็นข่าวที่อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องหันกลับมามองเครื่องสำอางบนโต๊ะตัวเองใหม่เลยค่ะเมื่ออย.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศตรวจพบสารอันตราย
4: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องสำอางที่ตรวจพบเนี่ยเป็นยี่ห้อที่เราคุ้นหูคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
5: ใช่ค่ะเป็นยี่ห้อที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมานะคะคือเครื่องสำอางยี่ห้อ KMA Multi Face Stick สี Aurora Pink ค่ะซึ่งข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะมาจากประกาศอย่างเป็นทางการของอย.เลยนะคะที่มีการนำข่าวเนี่ยมาเผยแพร่ซึ่งเป็นผลการตรวจสอบเครื่องสำอางที่นำเข้าจากประเทศจีนค่ะ
4: ครับการที่มีข้อมูลแบบชัดเจนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่การเตือนภัยธรรมดานะคะแต่เป็นเหมือนการจุดประเด็นให้เราจะต้องมาดูกันต่อว่าเอ๊ะเกิดอะไรกันแน่ผลิตภัณฑ์ตัวไหนและความเสี่ยงมันรุนแรงขนาดไหนและในฐานะผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะป้องกันตัวเองหรือว่าตรวจสอบยังไงได้บ้างตามคำแนะนำของอย.ค่ะเดี๋ยววันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะมาลงลึกในประเด็นนี้กันค่ะ
4: ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไอ้เครื่องสำอางเนี่ย KMA ที่คนใช้กันอยู่เยอะๆเนี่ยแบรนด์ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันเลย
5: ใช่ค่ะหลายคนอาจจะมีนะคะหรือว่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างตามห้างสรรพสินค้านะคะทีนี้เพื่อให้ข้อมูลแม่นยำที่สุดค่ะล็อตที่ตรวจพบปัญหาที่อย.เขาระบุมาเลยเนี่ยตามประกาศก็คือเลขที่ใบรับแจ้ง10267000842ค่ะครั้งที่ผลิตหรือที่เราเรียกกันว่า batch number นะคะคือ BP 24010103B ค่ะ
4: ครับเลขพวกนี้ในทางอย.ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับ
5: และนอกจากเลข2ตัวที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็คือเลขที่ใบรับจดแจ้งกับ Batch Number ค่ะเรายังจะต้องไปดูถึงวันเดือนปีที่ผลิตนะคะโดยล็อตนี้ค่ะผลิตเมื่อเดือนกันยาปี2024แล้วก็จะหมดอายุในเดือนกันยา2027ค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะผลิตที่ประเทศจีนโดยบริษัทไคย่าคอสเมติกค่ะ
4: โอ้สินค้ามาจากประเทศจีนเลยนะครับ
5: ใช่ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะผลิตมาจากประเทศจีนแล้วก็ถูกนำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยคือบริษัท OCC จำกัดมหาชนค่ะที่อยู่ในกรุงเทพนี้แหละค่ะ
4: ครับการที่อย.ระบุข้อมูลรายละเอียดขนาดนี้นะครับผมทั้งเลขจดแจ้งล็อตผลิตวันผลิตผู้นำเข้านะครับมันสำคัญมากจริงๆนะครับผมมันชี้ให้เห็นเลยว่าการตรวจสอบในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการสุ่มเก็บตัวอย่างในตลาดเพื่อตรวจแต่ว่าเป็นการตรวจสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งผ่านกระบวนการเก็บตัวอย่างนะครับแล้วก็นำไปตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ
5: มีการวิเคราะห์ผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยทำให้ข้อมูลนี่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะ
4: ใช่ครับผมมันไม่ใช่แค่ข่าวลือนะครับแต่ว่ารอบนี้คือเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนเลย
5: โอ้ชัดเจนจริงๆค่ะว่าระบุตัวตนผลิตภัณฑ์ที่เจอปัญหาได้แม่นยำมากทีนี้เลยนะคะเข้าทำคำถามสำคัญค่ะสารอันตรายที่ว่าเนี่ยมันคือสารอะไรคะพี่เอ
4: ครับสำหรับในประกาศของอย.นะครับเครื่องสำอาง KMA ตัวนี้ที่เจอเนี่ยเขาระบุว่าเจอเป็นสารปลอดนะครับผมที่ปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับในภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า mercury หรือว่า and is compound mercury นะครับอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น
5: คือปลอดเหรอคะ
4: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปลอดผสมอยู
5: ่โอ้อย่างนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้ไว้หนาๆเลยนะคะเพราะว่าปลอดเนี่ยเป็นสารห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอางตามกฎหมายไทยเลยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับผมอันนี้เป็นสารต้องห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าด้วยเรื่องวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางนะครับการที่ตรวจเจอในผลิตภัณฑ์ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆเลยครับ
5: นอกจากเรื่องนี้ค่ะแล้วผลกระทบต่อสุขภาพล่ะคะที่อย.เขาเตือนไว้ว่ามันร้ายแรงเนี่ยร้ายแรงขนาดไหนคะพี่เอ
4: ครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับคือผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผิวภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามองเนี่ยเอาแค่เรื่องของผลกระทบที่ผิวหนังเองเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องพื้นฐานโดยทั่วไปก็เรื่องการแพ้การระคายเคืองผื่นแดงขึ้นหลังจากใช้ทา
5: แล้วนอกจากนี้ล่ะคะมีอะไรที่ซีเรียสขึ้นหรือเปล่าคะ
4: นะครับนอกจากไอ้เรื่องที่ผิวหนังที่เป็นพื้นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องที่ซีเรียสกว่านั้นนะครับผมคือปลอดเนี่ยมันอาจจะทำให้หน้าดำค้ำลงแบบถาวรนะครับหรือทำให้ผิวบางลงไวต่อแสงมากขึ้น
5: โอ้แค่นี้ก็แย่แล้วนะคะ
4: ใช่ครับผมมันมีผลกระทบกับเรื่องของความสวยงามความแข็งแรงของผิวโดยตรงนะครับแต่อันตรายที่มากกว่านั้นที่อย.เน้นย้ำอยู่ตลอดก็คือผลกระทบต่อระบบภายในของร่างกายเรานั่นเอง
5: ภายในเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับผมคือปลอดเนี่ยมันสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังของเราได้เมื่อเข้าไปผ่านผิวหนังไปแล้วมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดมันก็จะสะสมในร่างกายพอสะสมมากๆเข้านานๆเข้ามันก็จะเป็นพิษต่อระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบทางเดินปัสสาวะกับไตครับผม
5: โอ้มันเกี่ยวกับไตเลยเหรอคะ
4: ใช่แล้วครับผมอย.เนี่ยเตือนว่าอาจทำให้เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบได้นะครับแล้วก็ขั้นรุนแรงที่สุดอาจนำไปสู่เรื่องของไตอักเสบหรือไตวายเรื้อรังเลยก็ได้
5: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะเนี่ยจากแค่สติ๊กแท่งเดียวอาจจะส่งผลร้ายแรงไปถึงอวัยวะภายในอย่างไตได้เลยดังนั้นไม่ใช่เรื่องสวยๆงามๆแล้วจริงๆนะคะพออย.ตรวจพบสารอันตรายร้ายแรงแบบนี้เขาทำยังไงต่อไปบ้างอะคะ
4: ครับตามข้อมูลที่ปรากฏออกมานะครับผมคือทางอย.เนี่ยก็ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็แจ้งไปที่สำนักงานสาธารณสุขต่างๆเพื่อให้ดำเนินการเก็บแล้วก็เรียกคืนตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับซึ่งว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ KA Multiface Stick สีออโรราพิงค์เนี่ยในล็อตการผลิตที่มีการตรวจเจอนะครับก็จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยนะครับตามที่กฎหมายระบุ
5: อ๋อก็คือที่เป็นไปตามพรบเครื่องสำอางใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วครับผมซึ่งก็หมายความว่าห้ามจำหน่ายนะครับแล้วผู้บริโภคก็ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ล็อตที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้โดยเด็ดขาดนะครับการประกาศนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามกฎหมายนะครับคือการแจ้งเตือนให้ผู้บริโภครับรู้แล้วก็น่าจะตามมาด้วยกระบวนการต่างๆเช่นการเรียกสินค้าคืนจากท้องตลาดนะครับโดยการดำเนินการของผู้จัดจำหน่ายเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมดครับ
5: ค่ะเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วอะค่ะสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยอยากรู้ที่สุดเลยก็คือเราจะป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างอะคะเมื่ออย.มีคำแนะนำอะไรออกมาช่วยให้เราได้เลือกซื้ออย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้างไหมคะพี่เอ
4: มีครับผมก็คือคำแนะนำนะครับที่ดีมากๆเลยก็คือควรจะเอาไปปรับใช้ในเรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์ KMA เท่านั้นนะครับผมคืออย.เนี่ยก็ให้คำแนะนำไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับจะขออนุญาตสรุปให้ฟังคร่าวๆดังนี้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับ
5: ดีเลยค่ะ
4: ครับอย่างแรกนะครับในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยเราจะดูในส่วนของแหล่งจำหน่ายในกรณีที่เป็นเครื่องสำอางที่นำเข้ามาต้องมีแหล่งจำหน่ายที่ชัดเจนนะครับควรเลือกซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่งแน่นอนนะครับน่าเชื่อถืออาจจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้าร้านออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับหรือว่าร้านที่ดูน่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบได้เพราะว่าถ้าเราไปซื้อตามเหมือนร้านชำนะครับหรือว่าในส่วนของตลาดนัดบางทีเราอาจจะหาที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์นั้นแบบชัดเจนไม่ได
5: ้สำคัญนะคะสมัยนี้เพราะว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยอยู่ในยุคสังคมออนไลน์ค่ะ
4: ครับผมใช่ครับผมการซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงการเจอสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าพวกที่ถูกลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบได้ครับผม
5: อันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะยุคที่เราซื้อของออนไลน์กันง่ายมากๆเนี่ยการเช็คความน่าเชื่อถือของร้านค้าหรือว่าผู้ขายเนี่ยจำเป็นที่สุดเลยค่ะ
4: ใช่แล้วครับผมต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการตรวจสอบฉลาก
5: ฉลากสินค้าใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับผมคือก่อนซื้อทุกครั้งเนี่ยอย.เน้นย้ำว่าต้องดูฉลากภาษาไทยนะครับซึ่งตามกฎหมายไทยเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์นะครับหรือว่าใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องมีฉลากภาษาไทยนะครับผมและต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดนะครับรายละเอียดพวกนี้มันเหมือนกับบัตรประชาชนของผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยก็ว่าได้
5: บัตรประชาชนของเครื่องสำอางเหรอคะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรอะคะ
4: อ๋อหลักๆเลยนะครับผมในส่วนของเครื่องสำอางนะครับก็จะต้องมีชื่อของเครื่องสำอางนะครับชื่อทางการค้านะครับต้องชัดเจนตรงกับที่เราจะซื้อนะครับประเภทของเครื่องสำอางบอกว่ามันคืออะไรเช่นครีมบำรุงผิวลิปสติกนะครับหรืออันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งใบหน้านะครับชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมนะครับหรือในทางเภสัชจะเรียกว่า ingredient list นะครับผมอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงเพราะตัวมันอาจจะเล็กๆนะครับผมแล้วก็เยอะๆหน่อย
5: ใช่ค่ะถ้าตัวไหนตัวเล็กเนี่ยอ่านยากมากค่ะพี่
4: ใช่ครับผมแต่ที่รายละเอียดตรงนี้มันสำคัญมากๆนะครับผมว่าถ้าใครรู้ว่าตัวเองแพ้สารอะไรนะครับหรืออยากหลีกเลี่ยงสารอะไรเนี่ยเราสามารถเช็คได้จากไอ้ตัวหนังสือเล็กๆอย่างนี้แหละนะครับผมหรือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็คือสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาเช็คทีหลังก็ได้นะครับวิธีใช้ที่ถูกต้องนะครับชื่อและสถานที่ผู้ผลิตนะครับหรือถ้าเป็นของนำเข้าก็ต้องมีชื่อและสถานที่ตั้งของผู้นำเข้าที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของ KMA เนี่ยก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยว่านำเข้าโดยบริษัท OCC
5: ค่ะก็คือต้องมีชื่อผู้นำเข้าด้วย
4: ใช่แล้วครับผมแล้วก็นอกจากที่พูดไปเมื่อตอนต้นแล้วมันยังต้องมีเรื่องของปริมาณสุทธิครั้งที่ผลิตนะครับผมตัวแบตนัมเบอร์นะครับผมอันนี้สำคัญมากๆอย่างที่เราเห็นในข่าวที่ผมได้พูดไปในตอนต้นนะครับว่าเขาระบุชัดเจนเลยว่าเป็นล็อต BP24013B นะครับที่มีปัญหานะครับทำให้เราสามารถเรียกเช็คนะครับแล้วก็เอ๊ะกับตัวผลิตภัณฑ์ในล็อตเดียวกันได้นะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาผลิตมาถึงแม้เครื่องสำอางจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่อาจจะผลิตหลายล็อตเพราะฉะนั้นเลขล็อตเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอันไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยดีไม่ดีล็อตนั้นล็อตนี้มีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับผม
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเราสามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลย
4: ใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็นอกจากล็อตแล้วก็จะต้องมีวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับต้องชัดเจนมีคำเตือนนะครับเช่นเครื่องสำอางบางตัวเนี่ยอาจจะทำคำเตือนโดยเฉพาะของตัวเองนะครับผมและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเลขจดแจ้งนะครับ
5: เลขจดแจ้งก็คือบัตรประชาชนของเครื่องสำอางตัวนั้นๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับผมก็คือ
5: ที่จะมีเลข10หรือ13หลักใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับผมเพราะว่าเลขของเครื่องสำอางเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจดแจ้งจะเป็นตัวที่บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นคือเครื่องสำอางถ้าเป็นอาหารเป็นยาจะไม่ใช้คำว่าเลขจดแจ้งนะครับซึ่งหลังเลขจด หลังประโยคของคำว่าเลขจดแจ้งเนี่ยในเครื่องสำอางจะมีเลขอยู่2ซีรีส์ก็คือจะมีแบบ10หลักกับแบบ13หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ10หลักหรือแบบ13หลักเป็นแบบที่ถูกกฎหมายทั้งคู่นะครับผมตัวเลขอย.ที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยมันจะแสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับได้แจ้งรายละเอียดกับอย.ไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความหมายว่าอย.รับรองคุณภาพความปลอดภัย 100% นะครับผมมันคือเป็นเลขที่แจ้งว่าเป็นมีการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตจากอะไรบ้างนะครับผม
5: อ๋อก็คือเป็นแค่การรับจดแจ้งไม่ใช่การการันตีคุณภาพใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับประมาณนั้นนะครับ
5: การตรวจสอบฉลากเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่ผู้บริโภคพอที่จะทำได้ด้วยตัวเองแต่ก็ต้องยอมรับเลยอะค่ะว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆเราคงจำมันไม่หมดแล้วก็พี่เภสัชเอมีจุดไหนที่ให้เราควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมคะโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้านำเข้าในลักษณะแบบนี้ค่ะ
4: ครับสำหรับสินค้าที่นำเข้านะครับนอกเหนือจากเลขจดแจ้งกับวันหมดอายุแล้วสิ่งที่พวกเราควรจะดูเป็นพิเศษเลยก็คือชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้านะครับผมอย่างที่ได้แจ้งไปอย่างตัวของ KMA ที่เป็นข่าวเนี่ยเขาก็จะระบุเลยว่าเฮ้ยผลิตนำเข้าโดยนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท OCC นะครับผมก็มันจะต้องมีแสดงให้ชัดเจนซึ่งเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราดูนอกจากวันผลิตวันหมดอายุเลขจดแจ้งเราก็ต้องมาดูชื่อที่อยู่ของผู้นำเข้านะครับต้องมีความชัดเจนบนฉลากภาษาไทยเพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติดตามหรือร้องเรียนไปยังบริษัทผู้นำเข้าให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะครับ
5: อืมค่ะ
4: ครับรวมถึงเราต้องดูครั้งที่ผลิตนะครับหรือแบตนัมเบอร์ก็สำคัญมากๆอย่างที่แจ้งไปว่าบางทีเครื่องสำอางยี่ห้อเดียวกันมันอาจจะมีการผลิตหลายครั้งแบตนัมเบอร์จะเป็นตัวบอกว่าเอ้ยสินค้าล็อตนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็จะสามารถคัดเอาสินค้าที่ไม่ดีออกจากตลาดได้นะครับอย่างที่ย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะเวลาเขาเรียกคืนเนี่ยหรือเตือนภัยเขาก็จะระบุเป็นล็อตนัมเบอร์ไป
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
4: ครับนอกจากแนะนำสำหรับผู้บริโภคแล้วเนี่ยอย.ยังมีคำแนะนำสำหรับร้านค้าผู้จำหน่ายอีกด้วยนะครับ
5: ร้านค้าผู้จำหน่ายเราก็ต้องระวังด้วยเหรอคะ
4: ใช่แล้วครับผมคือร้านค้าเนี่ยควรจะซื้อเครื่องสำอางจากผู้ที่มีสถานที่ผลิตที่เป็นหลักแหล่งน่าเชื่อถือได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้นะครับเช่นพวกใบเสร็จที่ระบุที่ตั้งผู้ขายที่ชัดเจนนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับถ้าเกิดพบปัญหาภายหลังเนี่ยมันจะสามารถที่จะสืบแล้วก็ตามไปดูซัพพลายเชนนะครับว่าที่ไหนมีปัญหาอย่างไรของจริงแท้แน่นอนของปลอมหรือว่าอะไรมันจะได้ตรวจสอบได้ครับ
5: แล้วกรณีที่เราไม่แน่ใจขึ้นมาค่ะแล้วก็สงสัยในตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เราใช้อยู่เนี่ยหรือว่าถ้าเราอยากเช็คข้อมูลเพิ่มเติมหรือแม้แต่ต้องการร้องเรียนเนี่ยกรณีที่เราเจอว่าสินค้าที่เราซื้อมาเราไม่ปลอดภัยเรามีช่องทางไหนบ้างอะคะที่เราจะสามารถติดต่อกับอย.ได้บ้างคะ
4: ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยจะมีการให้สามารถเช็คย้อนหลังได้นะครับผมซึ่งถ้าเรามีข้อสงสัยนะครับหรือว่าต้องการจะร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนะครับสามารถติดต่อไปที่สายด่วนของอย.ได้เลยหมายเลขของสายด่วนนะครับก็คือ1556นะครับนอกจากนี้ยังมี LINE Official ด้วยนะครับผมก็คือสามารถแอดเพื่อนได้แอดเฟรนด์ได้นะครับที่ @FDA ไทยนะครับผมแล้วก็ไม่ทราบว่าน้องแนนนี่มีช่องทางติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วไหมครับผม
5: มีแน่ๆค่ะสำหรับกรณีที่เราต้องการสงสัยเนาะหรือว่าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะสำหรับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะคะเราสามารถติดต่อมาที่เบอร์037-425-080ค่ะหรือว่าสามารถติดต่อยัง LINE Official ได้นะคะก็คือ @095H ฮ่องกงนะคะ ERUA ได้เลยค่ะ
4: ครับก็จะเห็นว่าจริงๆช่องทางที่สามารถติดต่อเนี่ยมีทั้งส่วนกลางนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างครอบคลุมนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็ส่วนกลางครับผม
5: ค่ะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นได้เลยค่ะ
4: ครับการมีช่องทางที่หลากหลายนะครับการเข้าถึงง่ายนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆมันสะท้อนว่าอย.เนี่ยเขาเปิดรับข้อมูลนะครับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคซึ่งเป็นกลไกสำคัญนะครับในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในตลาดการที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้ช่องทางเหล่านี้อย่างจริงจังนะครับไม่ใช่แค่เป็นการปกป้องตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังช่วยเหลือนะครับในส่วนของสังคมนะครับในส่วนของผู้บริโภคท่านอื่นนะครับที่อาจจะยังไม่เจอผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานะครับร้องเรียนเข้าไปแจ้งเข้าไปนะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะไปปรากฏในระบบแล้วก็จะเป็นการแจ้งเตือนในภาพของประเทศเลยนะครับ
5: โอ้วันนี้สาระดีมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่เภสัชเอนะคะที่มาช่วยขยายข่าวเนาะรวมถึงให้ความรู้แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าผู้ฟังทางบ้านจะได้รับสาระความรู้ดีๆจากเราทั้งสองคนนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะฉลาดเลือก
4: ฉลาดใช้
5: ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
4: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: มาร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี

0: รับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
8: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371ร ริเวณสะพานกิโลเมตรที่สูงกว่า600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาระแดงอำเภอพัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจะส่งกำลังพลเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครจากการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือ

0: ารและงานอื่นๆผ่านทาง Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิด Facebook หนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
3: ถุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
4: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
3: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
4: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
3: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: หน้าใสๆได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัต

0: การต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกลัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกลัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับโดยในช่วงเย็นนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครับสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การฆ่ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟต้าขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นเลยครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยัง

ที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู40ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอใหม่ปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือสองคือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือ2ก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วยและอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันOCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้อง
ไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้

การฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอเมืองน่านก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบให้แก่ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศไทยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีทันใดหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากปี1991สู่ปี2026ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบรมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อส่งกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันครับ

0: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศร เอ็มโอดค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในเรื่องของโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นในเรื่องหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยได้มอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดอะค่ะได้มามีการคัดเลือกนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปร่วมงานตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีกิจกรรมนี้ทุกๆปีและทางวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเองเนี่ยก็ด้วยคณาจารย์ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะได้ฝึกซ้อมเด็กๆเพื่อที่จะส่งเข้าในการคัดตัวในครั้งนี้ซึ่งก็โชคดีในปีนี้แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าไปในรายการนี้ร่วมแสดงในโขนในครั้งนี้นะคะจำนวน8คนด้วยกันแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในงานนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดายิ้มแย้มค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในการที่เราจะได้เด็กๆที่เข้าไปออดิชั่นนะคะก็คือเราเปิดใบประกาศรับสมัครนะคะผ่านทางภาควิชานาฏศิลป์ค่ะเด็กๆก็จะได้รู้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวค่ะในช่วงของการเตรียมตัวนะคะก็จะมีคุณครูนะคะที่เป็นทางด้านโขนแล้วก็ละครนะคะช่วยในการติวให้กับเด็กๆค่ะ เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างท่ารำที่ถูกต้องค่ะสำหรับในการไปครั้งนี้นะคะวิทยาลัยก็ได้นำพาเด็กๆนะคะไปร่วมออดิชั่นนะคะแล้วก็จะประกาศผลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับว่าได้รับข่าวดีนะคะว่าสุโขทัยเราเนี่ยได้นักเรียนถึงจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจำนวนถึง8คนนะคะก็มีทั้งตัวพระตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงนะคะซึ่งพระนั้นก็จะแบ่งออกเป็นละครพระแล้วก็โขนพระค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็จะได้เข้าไปทำการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันค่ะแล้วก็จะจัดเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมต่อไปค่ะจากจุดเริ่มต้นของการแสดงโขนมูลนิธิซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าโขนสมเด็จนะคะในปีแรกเมื่อปี2546เนี่ยเราจัดการแสดงตอนพรหมมาสดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งเด็กของที่เราออดิชั่นได้ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอถูกแสดงที่ส่วนกลางแต่ในที่สุโขทัยค่ะเราจะนำการแสดงโขนชุดพรหมมาสนี้มาแสดงที่พระเมรุจำลองที่วัดไทยชุมพลในปีนี้ให้กับคนสุโขทัยได้รับชมค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายประพัฒน์เมธีบุญรัตน์ผู้เข้าร่วมออดิชั่นโขนสาขาโขนพระครับถ้าพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจใช่ไหมครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับก็จะสืบสานแล้วก็จะทำต่อยอดต่อไปครับผมเรียนโขนตั้งแต่ม.1ครับตั้งม.1จนถึงม.6ครับก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปออดิชั่นครับเพราะว่าอยากจะไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับปีนี้ก็เปิดออดิชั่นโขนตอนนางสีดาครับก็เลยอยากจะไปลองครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยชมพูสุขชูผู้เข้าร่วมออดิชั่นสาขาละครพระค่ะจุดเริ่มต้นนะคะของหนูคือตอนหนูอยู่มัธยมต้นค่ะหนูได้ไปดูโขนตอนสะกดทับนั่นก็คือแรงบันดาลใจแรกค่ะที่ทำให้หนูอยากขึ้นไปอยู่ณจุดๆนั้นพอจบช่วงม.ต้นนะคะหนูก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะพอหนูอยู่ม.6หนูก็ตั้งใจที่จะเข้าไปคัดเลือกเพื่อที่จะไปอยู่ณจุดนั้นเพื่อทำตามความฝันของตัวเองตอนม.ต้นค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สืบสานต่อของโขนที่พระพันปีได้สร้างไว้ก็ได้เป็นตัวแทนสืบสานโขนชั้นสูงของไทยค่ะหนูก็จะทำที่ตรงนั้นให้เต็มที่ค่ะในสิ่งที่หนูตั้งใจไว้เพื่อสืบสานให้คนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะ
4: สวัสดีครับกระผมนายพรากรพึ่งฝายเรียนเอกวนพระครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือผมมีความฝันว่าอยากไปยืนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับก็เลยสานฝันตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อมายืนเวทีนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงโขนส่งเสริมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระปันปีครับก็ตื่นตันครับไปปีแรกก็มีโอกาสได้ติดได้แสดงโขนเลยครับก็ตัวผมนะครับจะสืบสานต่อยอดโขนมูลนิธิของพระปันปีไปตลอดครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปครับ
5: สวัสดีครับกับผมนายชัยชนะกินเองครับผู้เข้าคัดเลือกโขนออดิชั่นครับเล่นเป็นโขนลิงครับ
6: สวัสดีครับผมนายกันกมลมาเกาะผู้ออดิชั่นโขนลิงครับ
5: จุดเริ่มต้นผมครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมครับแล้วมีครูจากที่วิไลนาศิลป์โขนไทยครับไปฝึกสอนครับผมก็เล่นตั้งแต่ป.5เลยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่ม.ต้นก็เข้าต่อที่นี่ครับเรียนจนถึงปี3นี่แหละครับตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีแล้วครับ
6: ส่วนผมนะคือรุ่นมีพี่ชายที่เรียนอยู่นี่แล้วแบบเขาเรียนโขนลิงเหมือนกันก็เลยแบบมีความฝันที่อยากจะเรียนที่นี
5: ่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัวไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับ
6: ความรู้สึกเดียวกันแล้วตื่นเต้นมากตอนนี
5: ้ก็ถ้าไปแสดงที่นู่นใช่ไหมก็จะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่ไปแสดงอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่มาให้น้องๆฟังครับ
6: ส่วนผมจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดีกว่าเดิม
5: ก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังนะครับมาเรียนเลยครับมันสนุกมากครับเวลาได้ไปคัดไปอะไรเงี้ยเจอเพื่อนเจอพี่น้องนี่แบบสุดๆนะสนุกมากครับมันสนุกตรงที่แบบว่าเราอยู่ต่างวิไลกันเงี้ยมันแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับ
7: สวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์พันอยู่นะครับผู้ออดิชั่นโขนยักษ์ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของผมนะครับประมาณปี2559นะครับผมได้ดูโขนตอนศึกมันคาครับเป็นตอนแรกทำให้มันเป็นภาพจำของผมนะครับในการแสดงโขนพอถึงช่วงม.3นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นโขนตอนนั้นบทบาทแรกที่ได้รับคือเสนายักษ์ครับแล้วพอปีต่อๆมานะครับครูได้เห็นความสำคัญของผมทำให้ผมได้เล่นทศกัณฐ์มาเรื่อยๆครับจนถึงจบม.6ครับแล้วก็ได้มาต่อที่วิทยาลัยนฤศินสุโขทัยที่นี่ครับพอถึงปี3นะครับผมก็อยากออดิชั่นโขนนะครับก็เลยลองออดิชั่นจนติดโขนครับสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือโขนเนี่ยมันฝึกความอดทนครับซึ่งพอเรามีความอดทนแล้วครับเราไปทำงานอะไรอย่างอื่นนะครับเราก็จะมีความอดทนกับงานนั้นๆเพิ่มขึ้นครับเลยทำให้เป็นการชอบเรียนโขนครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบการแสดงเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วครับที่นี่นะครับเรียนสายครูครับพอผมจบไปแล้วครับผมก็จะสอนเด็กถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากที่นี่นะครับให้กับเด็กแล้วก็จะพัฒนาเด็กต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับสำหรับโขนนะครับโขนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับที่เห็นจะต้องมีถีบเหรียญจะต้องมีเต้นเสาก็คือเป็นการฝึกให้สรีระร่างกายสวยงามครับคือถ้าเราอดทนกับโขนได้แล้วนะครับทุกอย่างจะสบายหมดครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับสำหรับโขนแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับมาช่วยกันเรียนโขนมาช่วยกันต่อยอดช่วยกันสืบสานครับสำหรับโขนนะครับเป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงนะครับได้สนับสนุนได้คิดได้ต่อยอดได้สั่งขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้หายไปครับอยากให้ทุกคนนะร่วมกันช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาวัฒนธรรมที่พระพันปีหลวงนะครับได้สืบสานมาครับแล้วก็ผมก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับ
8: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
9: ผมครูอรรถทนเดชคูณนะครับครูในวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสอนวิชานาฏศิลป์โขนเอกโขนลิงครับถ้าจะพูดถึงน้องๆที่ไปออดิชั่นนะครับออดิชั่นโขนพระราชทานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่มีโอกาสนะครับเราไปถึง24คนแล้วได้มาถึง8คนเนี่ยก็ถือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราจริงๆแล้วเราก็อยากจะได้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยจำนวนของผู้แสดงเนี่ยมันมีจำกัดนะครับก็เลยได้มาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรวมถึงหมวดโขนเนาะในภาควิชานาฏศิลป์ไทยด้วยครับ ครับถ้าเราพูดถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็พระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สร้างให้เกิดการแสดงโขนแล้วก็แรงกระเพื่อมของการแสดงโขนเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ซึ่งการแสดงโขนเนี่ยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโขนที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ยโขนซบเซามากครับไม่ได้รับความนิยมมีบางครั้งนะครับที่เราเดินทางไปทำการแสดงของวิทยาลัยเนี่ยแต่ชาวบ้านเรียกพวกเราว่าลิเกก็ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านนี่นะครับที่ทรงมีพระราชสวนีเคยให้ไว้ว่าใครไม่ดูเดี๋ยวเราจะดูเองซึ่งก็เป็นแรงกระเพื่อมนะครับทำให้วงการโขนเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการแสดงในโขนพระราชทานเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้วงการโขนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆซึ่งกลายเป็นการแสดงที่จะต้องจัดทำกันทุกๆปีก็เลยเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทำให้วงการโขนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับนี้จนถึงระดับที่เรียกว่าเรายื่นศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของการแสดงโขนเนี่ยต่อยูเนสโกจนได้เป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกได้ส่งให้เราถึงขั้นนี้นะครับมันก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนในชาติรวมถึงของประชาชนชาวโลกด้วยเพราะทุกวันนี้การแสดงโขนไม่ใช่แค่การแสดงโขนของคนไทยแล้วเป็นการแสดงโขนที่เป็นมรดกของชาวโลกด้วยครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้าชมการแสดงของการแสดงมูลนิธินะครับโขนศิลปาชีพในครั้งนี้ตอนสีดานะครับเราจะเริ่มทำการแสดงกันตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับไปร่วมเป็นแรงและกำลังใจให้กับน้องๆชาวนาฏศิลป์ทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฝากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ
10: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัทธิดาธรรมราตินมาศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวท.สุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
5: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากติยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี
6: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของ

0: ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เมกะเฮิรตซ
3: ์ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
4: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
3: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
4: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
3: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
5: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
6: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลัก100บาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186

ค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรม

0: ง่ายขึ้นนะครับโดยแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะแบ่งสีเป็นสีต่างๆโดยสีฟ้าอ่อนครับแสดงถึงระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่า 0.5 ถึง1เมตรสีฟ้าถึงสีน้ำเงินครับระดับน้ำเนี่ยก็จะเป็น 1 ถึง 3 เมตรส่วนสีน้ำเงินเข้มครับถึงสีกรมท่าเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 3 ถึง 5 เมตรและสีแดงเข้มมากกว่า 5 เมตรซึ่งส่วนใหญ่ครับก็อยู่ตามแนวร่องน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับก็ยังมีแผนที่ระบุข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมนะฮะแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนแล้วก็โรงเรียนนะครับรวมถึงโรงพยาบาลทำให้สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการประเมินครับว่าพื้นที่ใดเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายนะครับประชาชนเรื่องของทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงรวมถึงการวางแผนในการอพยพประชาชนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยล่วงหน้าภาพจำลองนี้ครับที่ตอนนี้ทั้งในส่วนของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการนำภาพจำลองนี้ครับซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นข้อมูลสำคัญนะฮะแล้วก็นำข้อมูลนี้เนี่ยเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าหากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบมีระดับน้ำประมาณเท่าใดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ในการที่จะคาดคะเนในการอพยพได้ล่วงหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาตัวนี้แหละจำลองน้ำท่วมเมืองน่านนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงไว้เป็นข้อมูลที่เรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาจำลองเรื่องของน้ำท่วมที่เมืองน่านครับเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็วางแผนอพยพล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามข้อมูลแล้วก็รายงานเรื่องนี้แบบต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันโดยมีการเกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือทุกช่วงเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งข่าวยามเช้านะครับช่วงเวลาของวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกา10นาทีถัดมาครับตีคล้องร้องข่าวนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกา30นาทีรายการบันทึกสถานการณ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ติดตามเกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือนะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา13นาฬิกาแล้วก็พฤหัสบดีถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือครับไปพร้อมกันหมุนตามวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา15นาฬิกาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยไปพร้อมกันจัดประเด็นเป็นข่าว17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับร่วมเกาะติดอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องสำคัญนะครับในทุกๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดน่านนะครับในที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เฝ้าระวังครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับอาสาช่วยประชาชนครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็ยังมีข่าวหลักนะครับข่าวภาคหลัก7นาฬิกา12นาฬิกาครับ1ทุ่ม19นาฬิกาแล้วก็2ทุ่มก็จะเกาะติดแบบนี้แบบเรียลไทม์นะฮะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันเลยนะครับจะได้รับรู้รับทราบถึงข้อมูลเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ครับแล้วก็ยังมีข่าวต้นชั่วโมงทุกๆต้นชั่วโมงครับสวททั่วประเทศไทยรับสัญญาณออกอากาศดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกต้นชั่วโมงก็จะรายงานเรื่องของอุทกภัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเรียกว่าได้ทั้งข่าวได้ทั้งรายการได้ทั้งข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมติดตามครับรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็มีสวทภูมิภาคในพื้นที่ดังนั้นครับพี่น้องประชาชนก็ติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด 24ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับท่านก็ปักหลักบัญชาการครับอยู่ในพื้นที่นะครับจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายล่าสุดครับสั่งระดมกำลังเยียวยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายซึ่งต้องบอกว่าใครที่ติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำมาเร็วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันที่2นะครับนั้นได้รายงานครับว่าเดินทางไปยังศูนย์พักคอยที่เทศบาลเมืองน่านเพื่อพบปะสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะต้องบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้ค่อนข้างมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่น่านเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากท่านพบว่าผู้ประสบภัยนะฮะก็ตอนนี้กำลังใจดีครับรู้สึกปลอดภัยนะครับที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะกลับไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนในเร็วๆนี้นะครับก็เรียกว่าหลายๆคนจากการลงพื้นที่ไปก็รู้สึกอุ่นใจครับที่มีภาครัฐเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องของอาหารเรื่องของที่หลับที่นอนเรื่องของห้องน้ำห้องท่านะครับมีอาหารให้ดูแลอยู่ตลอดทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับมีเรื่องของสุขอนามัยที่ดีเรื่องของที่หลับที่นอนที่ดีที่ศูนย์พักคอยครับโอกาสนี้ครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวก็กำชับเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องสำคัญนะครับเรื่องอาหารเรื่องของความสะอาดของน้ำดื่มเครื่องนอนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์นะฮะต่างๆด้วยเพราะบางท่านครับเป็นผู้สูงอายุบางทีก็มีโรคประจำตัวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยก็ต้องจัดเรื่องของหยวกยาบางคนป่วยเจอฝนนะครับเป็นไข้ก็ต้องมีหยวกยาไว้คอยบริการที่ศูนย์พักคอยด้วยเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนแต่การลงพื้นที่ไปดูแลติดตามนะฮะที่ศูนย์พักคอยนะครับท่านยศชนันท์ก็บอกว่าทุกคนก็กำลังใจดีนะครับนอกจากนี้ครับท่านก็ไปต่อที่ศูนย์นะฮะเป็นชุมชนภูมินแล้วก็ชุมชนท่าลี่เพื่อไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจพร้อมมอบทั้งน้ำดื่มนะครับแล้วก็ถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไปต่อครับที่ชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะครับเพื่อไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ไปประเมินสถานการณ์ด้วยเนื่องจากก็สถานการณ์ยังคงเรียกว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำนะฮะตอนนี้เนี่ยในบางจุดก็สูงถึง 1.50 เมตรคาดการว่ามวลน้ำและลอกใหม่นะฮะก็อาจจะไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับก็เน้นย้ำถึงการเตรียมเรื่องของความพร้อมหลังจากนี้ระดมสรรพกำลังครับในการเร่งทั้งเยียวยาทั้งฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายเพราะอย่างที่บอกว่าโอ้โหน้ำเนี่ยช่วงเวลาที่ฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาของเมื่อวันก่อนนะครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่ครับน้ำลดแล้วเนี่ยปรากฏบ้านเรือนเสียหายกฏว่าต้องซ่อมแซมทั้งเรื่องของดินทั้งเรื่องของโคลนกวาดล้างบ้านต่างๆเหล่านี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับนำคณะนะฮะเดินทางต่อไปยังจุดสะพานกรมโยธาธิการครับซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านซึ่งตรงนี้เชื่อมระหว่างตำบลเวียงสาตำบลไหลน่านนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆก็มานะครับแล้วก็สอบถามเรื่องของสารทุกข์สุขดิบกันเรื่องของกำลังใจกันนะฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ก็พบนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยก็ได้หนุนสูงขึ้นแล้วก็ไหลทะลักตัดตัวสะพานด้วยคุณผู้ฟังจะเห็นจากภาพข่าวว่าหลายๆสะพานชำรุดจะเห็นภาพข่าวเลยว่าน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เป็นน้ำป่าด้วยทำให้หลายๆพื้นที่ถนนขาดนะครับสะพานขาดด้วยส่งผลให้ประชาชนครับไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาได้ขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องมวลน้ำเนี่ยที่ไหลเข้าท่วมชุมชนโดยรอบทำให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยต้องเร่งครับระดมกำ ำลังกันในการนำกระสอบทรายมาวางเรียงคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะเป็นแนวกั้นน้ำนะฮะเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะครับความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนเห็นไหมแล้วก็มีผู้นำชุมชนจิตอาสาก็นำกระสอบทรายนี่แหละคุณผู้ฟังมาช่วยกันนะฮะวางเป็นแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนด้วยทางด้านท่านรัชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมคณะก็ได้ยืนยันนะครับว่าจะอยู่บัญชาการอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับไม่ไปไหนพร้อมสั่งการพร้อมประสานความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินท่านก็บอกว่าจะอยู่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายเพื่อความอุ่นใจครับของพี่น้องประชาชนนะฮะที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับดังนั้นก็นี่คือส่วนหนึ่งครับที่หลายๆคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็จะเห็นน้ำท่วมไม่เท่าน้ำใจคนไทยนะครับกำลังใจจากคุณผู้ฟังส่งเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะครับทั้งใน TikTok ด้วยตอนนี้ก็บอกว่าชาวน่านสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราก็ผ่านวิกฤตไปนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับในหลายพื้นที่จากภาพข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายคนก็เข้าบ้านแล้วเนาะไปกวาดทำความสะอาดนะครับไปเรื่องของการดูแลบ้านไปฟื้นฟูนะครับในพื้นที่ด้วยทางด้านของข้อความคุณผู้ฟังเนี่ยมากมายเหลือเกินครับที่ส่งมาแล้วก็เป็นกำลังใจคุณบางออนบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกๆคนด้วยนะครับผ่านวิกฤตไปด้วยดีเราก็จะจับมือกันนะครับคุณอเนกพลิกไทยนะครับบอกว่าเอาไปล้านไลค์เลยสำหรับคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่เรียกว่าส่งต่อกันเข้ามานะครับคุณนพดลผ่องสำเภานะครับมาในเพจของสวทด้วยสวัสดีครับมีคุณสุวรรณทาครับจากจังหวัดลพบุรีครับอากาศครึ้มๆนะครับวันศุกร์แบบนี้ก็ฟังรายการไปด้วยแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆคนไปด้วยคุณรัตนพรนะฮะธรรมพรดำรงครับวันนี้พี่โซนิกด้วยนะครับสวัสดีทีมงานทุกคนส่งกำลังใจให้ชาวน่านด้วยคุณพิสมัยอย่าลืมแชร์ลงกลุ่มด้วยคุณติมคลองเตยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวดังนั้นนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่จะช่วยเยียวยานะครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเราจับมือกันแล้วเราก็ฝ่าวิกฤตอุทกภัยทุกๆครั้งเราก็สามารถฝ่าไปได้เพราะกำลังใจจากพี่น้องคนไทยนะครับมาดูความช่วยเหลือของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับต้องบอกว่าท่านนี่โอ้โหทำงานอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับลุยน้ำนะฮะจะเห็นภาพในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่แบกผู้สูงอายุครับคุณตาคุณปู่คุณย่าขึ้นหลังลุยฝ่าน้ำเข้าไปเลยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เรียกว่าลงไปทุกๆบ้านทุกๆซอกทุกๆซอยตรงไหนที่น้ำสูงนี่ภาพข่าวเราจะเห็นเลยน้ำสูงเทียมอกนะถ้าเห็นเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าฝ่าน้ำสูงเทียมอกเลยครับบุกเข้าไปช่วยคุณปู่คุณย่าที่ติดเตียงอยู่แล้วก็แบกขึ้นหลังมานะครับนี่ก็เป็นความประทับใจที่ต้องนี่แหละครับเรียกว่าหลายๆคนก็บอกว่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็ไปพร้อมนะฮะนายธีรพัฒน์คัชมาศนะฮะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พร้อมคณะครับในพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านไปมอบถุงยางชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีข้าวกล่องด้วยข้าวกล่องนี้สำคัญมากเป็นข้าวกล่องครัวพระราชทานพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนครับผู้ประสบอุทกภัยนะฮะที่ในพื้นที่ดังกล่าวที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพบปะพูดคุยนะครับถามถึงความเดือดร้อนแล้วก็ให้กำลังใจนอกเหนือจากชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันเพราะเจ้าหน้าที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหทำงานกันแบบเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับก็ส่งกำลังใจจากสวทของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากทางด้านของสื่อกลางที่เรียกว่าติดต่อข้อมูลประสานกันมาแบบเรียลไทม์เลยจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มีการสื่อสารมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกำชับเลยทุกหน่วยงานต้องเร่งกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านบอกเลยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงนี้ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับความสะอาดนะครับสุขอนามัยต่างๆนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เรียกว่าสั่งการมานะครับแล้วก็ให้ดูแลพี่น้องประชาชนจากอุทกภัย ยครั้งนี้ให้เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่านำทั้งผู้ป่วยนำทั้งผู้สูงอายุนะฮะผู้ป่วยติดเตียงภาพนี้เราจะเห็นทุกวันนะฮะหลายคนที่ตามข่าวเรื่องน้ำท่วมนี่จะเห็นเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์มีแบกผู้เฒ่าผู้แก่นะครับขึ้นหลังมาน้ำสูงมากน้ำสูงจริงๆแล้วท่านก็ลุยเพื่อที่จะไปช่วยนะครับในบ้านที่แบบเรียกว่าเดือดร้อนนะครับเราจะเห็นภาพเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ครับก็ระบุว่าตอนนี้ได้มีการส่งคุณผู้ฟังเป็นเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งฟื้นฟูเพราะว่าบางจุดต้องบอกข่าวดีเนาะน้ำลดละนะฮะอ่ะก็ต้องไปทำความสะอาดกันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลนะครับหลายๆคนเริ่มยิ้มได้เพราะว่าน้ำลดแล้วแต่ว่าปัญหาหนักอีกอย่างนึงต้องกวาดบ้านล้างบ้านใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆนะครับเรื่องของระบบน้ำประปาเรื่องของการหุงหาอาหารต่างๆเรื่องของไฟฟ้าก็เข้าไปฟื้นฟูนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าก็เรียกว่าเดินหน้ากันครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลอันนี้เป็นข้อห่วงใยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางด้านของรัฐบาลก็ย้ำผู้ป่วยที่จังหวัดน่านเนี่ยจากที่มีข่าวต่างๆว่าจะถูกตัดขาดไหมจากการรักษาพยาบาลล่าสุดครับทางเพจของสวทก็ลงเอาไว้นะครับในวันนี้เลยบอกว่าผู้ป่วยน่านเนี่ยไม่มีการถูกตัดขาดโรงพยาบาลน่านนะครับก็ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเนี่ยส่งผลให้การใช้ชีวิตของพี่น้องยากลำบากขณะเดียวกันครับรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับก็เร่งปรับแผนการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหลายๆคนบอกว่าความเจ็บความป่วยคุณบอลมันห้ามไม่ได้บางทีปวดหัวปวดท้องนะครับช่วงกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินครับแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมในขณะเดียวกันยาประจำในแต่ละท่านผู้ป่วยสูงอายุเขามียาที่ต้องทานทุกๆวันถูกต้องไหมครับแม้สถานพยาบาลบางแห่งได้รับผลกระทบแต่ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนนี้ก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลน่านครับมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในห่วงเวลาของน้ำท่วมอาจจะต้องมีความจำเป็นที่งดให้บริการตรวจรักษาทั่วไปเป็นการชั่วคราวก่อนนะฮะระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมแต่ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับโดยได้มีการย้ายจุดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามนะฮะกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะท่านก็ไปที่นะครับจุดบริการก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังเป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการเร่งด่วนในสถานการณ์อุทกภัยส่วนผู้ป่วยผ่าตัดครับที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านก็ยังคงได้รับการบริการตามประกาศของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ครับต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลน่านเนี่ยก็ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วม2จุดนะครับยังคงออกหน่วย2จุดเพื่อกระจายการบริการทางการแพทย์เนี่ยไปให้ใกล้กับประชาชนได้มากที่สุดจุดแรกครับอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านจุดที่2ครับพี่น้องครับอยู่ที่สาขาวัดมิ่งเมืองจุดนี้ครับประชาชนสามารถเข้ารับยาป้องกันโรคฉี่หนูต้องบอกว่าโรคฉี่หนูจะมาพร้อมกับน้ำท่วมใช่ไหมฮะตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นปวดหัวปวดท้องมีนะครับ2จุดที่บันบอกไปแล้วก็มีการรับบริการด้านสุขภาพเพื่อลดความจำเป็นในการที่ท่านเนี่ยต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลหลายเส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำท่วมก็มีจุดบริการที่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วมมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกย้ำกันก็คือบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านจุดหนึ่ง แล้วก็อีกจุดนึงคือสาขานะครับที่วัดมิ่งเมืองนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาก่อติดสถานการณ์อุทกภัยกันต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายๆจุดนะครับที่มีการสื่อสารมาเรื่องของการช่วยเหลือก่อติดกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก่อติดกันต่อครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
7: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: พอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
9: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: มากลับมาติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีทักทายมาจากกาญจนบุรีด้วยนะครับบอกตอนนี้นะครับอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยฝนตกหรือเปล่านะครับคุณฝนทักมาบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่คุณจิรารัตน์สวัสดีมานะครับจากที่ไหนเนี่ยต้องรายงานมาด้วยนะครับมีคุณจ้อจี้ที่เป็นไก่โอ้ชื่อน่ารักเลยทีเดียวเอาส่งเข้ามาจะร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ก่อติดสถานการณ์อุทกภัยกันนะครับผ่านทางสวทของเราครับอยู่เคียงข้าง างๆอย่างที่บอกเลยนะครับทุกท่านที่เรียกว่าอยากจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงของเวลานี้นะครับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับภาคเหนือโดยเฉพาะทั้งจังหวัดน่านแล้วก็หลายๆอำเภอนะครับที่มีเรื่องของน้ำท่วมอยู่ล่าสุดครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนอกจากการติดตามแล้วเนี่ยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทท่านก็ย้ำครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้ทุกช่วงเวลานะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับท่านก็แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เผชิญกับเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่ตกสะสมแล้วก็มวลน้ำหลากด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุดดังนั้นครับก็มีการกำชับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารนะครับในการที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารเพราะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็สนอกสนใจเรื่องของน้ำท่วมที่พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของพื้นที่ที่จังหวัดน่านโดยการดำเนินการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสานต่อนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ห่วงใยครับที่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยท่านก็กำชับครับให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยเร่งสนับสนุนแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทก็ได้มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน Joint Information Center JIC น่านขึ้นนะครับตรงนี้ครับจะเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งตรงนี้ครับจะทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับทราบ1สถานการณ์ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ป้องกันข้อมูลข่าวสารที่สับสนยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็มีการกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์และก็รายงานข่าวทุกช่วงนะครับพร้อมส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าเรื่องของเบื้องต้นครับทางจังหวัดน่านตอนนี้ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่ว่าการอำเภอปัวมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์พักพิงและก็เตรียมพร้อมอบพยพพี่น้องประชาชนก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆไปยังจุดที่ปลอดภัย7แห่งประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ทางด้านการสาธารณสุขครับก็ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเนี่ยครับเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับสถานการณ์ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของรัฐบาลครับในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่นำเรียนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าเราก็ได้มีการเกาะติดทั้งวันครับทุกต้นชั่วโมงทุกภาคข่าวนะครับแล้วก็ทุกรายการเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนครับขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์อสมทนะครับก็ได้เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงข่าวทั้งข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็ข่าวหลักของสถานีโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางด้านของการติดตามเนี่ยข่าวต้นชั่วโมงทุกวันนะครับทุกต้นชั่วโมงแล้วก็ทุกๆรายการด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ครับทราบข้อมูลข่าวสารทางช่องทางออนไลน์ในเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสมทครับก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ทางช่อง MCOT ดนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศรวมถึงสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92 MHz นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ข้อมูลได้แม่นยำด้วยไม่คลาดเคลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความจากคุณนพดลครับที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีขอร่วมส่งกำลังใจนะครับคุณนพดลบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งกำลังใจนะครับชาวน่านนะฮะมีจากผู้เตยนะครับวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับคุณทองภูลส่งกำลังใจมาเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ทยอยครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมกันจับมือเพื่อฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นตอนนี้ครับท่านก็สั่งการนะครับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจะเห็นเลยว่ารัฐบาลครับทุกหน่วยงานทุกกระทรวงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าระดมทุกสรรพกำลังครับเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการสั่งการสนับสนุนเรื่องเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฮลิคอปเตอร์ครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจนะครับนำรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านขึ้นบินคุณผู้ฟังบินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านทั้งอำเภอภูพีอำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีจากสถานการณ์อุทกภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13ที่แพร่ก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่นะครับที่ตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรตำบลศิลาแรงตำบลอ้วนตำบลท่าวังผาด้วยนะครับที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวครับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านด้วยต้องบอกว่าทุกจุดครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยระดมทุกสรรพกำลังไปในจุดต่างๆครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลจากการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับพร้อมอพยพประชาชนนะฮะผู้ที่ประสบภัยเนี่ยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้สำคัญนะครับในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องบอกว่าทางการมีการแจ้งกันว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการนำพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุต่างๆออกมาแล้วก็มีการดูแลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์โดยรวมครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะติดตามแล้วก็เตรียมกำลังทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเดินหน้ากันครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามในจุดต่างๆต้องบอกว่าในทุกๆจุดนะครับวันนี้ก็มีกำลังใจส่งเข้ามาครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้ทั้งสายโทรศัพท์ทั้ง SMS นะครับทั้งใน TikTok ด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยข้อความก็เห็นภาพข่าวนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังเป็นแรงใจให้กับพี่น้องชาวน่านที่ต้องบอกว่าประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมพ่ายน้ำใจครับน้ำใจของเราต้องบอกว่ามหาศาลเหลือเกินที่ส่งมาจากทั่วทุกสารทิศทั่วทุกพื้นที่นะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดน่านและทุกๆอำเภอที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันมาดูในส่วนของ ของตชด.ครับตอนนี้ภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ทำงานกันแบบตลอด24ชั่วโมงในส่วนของตชด.ครับตอนนี้เร่งนะครับในการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ก็ต้องบอกมีสัญญาณที่ดีคือประชาชนในหลายพื้นที่ก็เข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ไป1ทำความสะอาดบ้านเรือนนะฮะหลังน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจก็ยังไม่จบเพราะว่าต้องช่วยดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนภายหลังสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าก็เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังหลงเหลือเรื่องดินเรื่องโคลนเรื่องข้าวของนะครับที่เสียหายบางทีแล้วตอนที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยก็ต้องมีการยกบางคนยกตู้เย็นใช่ไหมฮะยกเตียงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายกตู้เสื้อผ้ายกไปขึ้นที่สูงก่อนแต่เนี้ยพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วต้องยกลงก็ต้องใช้เรื่องของผู้ที่มาช่วยเหลือในการฟื้นฟูกันทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านสั่งการครับให้ทุกๆหน่วยงานเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนทันทีนะครับในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับการกำชับติดตามสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับในช่วงที่เกิดอุทกภัยครับต้องบอกว่าทางด้านของพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับก็ได้มีการระดมนะฮะกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งการสนับสนุนการอพยพการดูแลความปลอดภัยจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติด้วยนะครับลงพื้นที่ไปประสานกับพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านคุณผู้ฟังเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกจุดอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อสถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเนาะสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเพราะว่าน้ำตอนนี้ก็หลายจุดเริ่มดีขึ้นนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูก็จะมีกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินนะฮะความเสียหายความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับแม้ว่านี่คือกำลังใจแล้วก็นี่คือความช่วยเหลือนะครับจากทุกภาคส่วนที่ระดมทุกสรรพกำลังมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ทางด้านพม.กันหน่อยนึงครับพม.ท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านก็ส่งทีมพม.น่านคุณผู้ฟังลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจะเห็นเลยว่ากลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับจากกรณีน้ำป่าไหลหลากกรณีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอโปจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีที่ภูเพียงที่อำเภอสันติสุขนะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับท่านก็แสดงความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับก็กำชับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านพร้อมทีมพม.จังหวัดน่านครับเร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดน่านและก็มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเนี่ยเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ก็กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังคงมีประกาศคุณผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าจะยังคงมีฝนที่ตกหนักอยู่ในห้วงเวลาของสัปดาห์นี้ด้วยดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดน่านก็ได้มีการมอบหมายครับให้ทีมพม.จังหวัดน่านประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่อำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับเพื่อรองรับผู้อพยพนะครับทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ใหญ่แล้วก็วัยแรงงานด้วยนะครับที่ต้องบอกว่ามาอยู่ที่นี่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยอย่างที่นำเรียนตอนต้นว่าระดับน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทำให้ผู้อพยพบางส่วนคุณผู้ฟังก็เริ่มทยอยกลับบ้านเพื่อกลับไปล้างบ้านใช่ไหมฮะไปทำความสะอาดบ้านจัดเก็บสิ่งของที่ตอนแรกที่ทางการแจ้งบอกว่ายกของขึ้นที่สูงเอาหลายคนก็ยกเอาตู้บ้างตู้เย็นบ้างเตียงต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็พอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดตั้งนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีที่อำเภอเมืองน่านด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโครงการพลังวัดแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการอพยพผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางยังมีการเตรียมครับถุงยังชีพนะฮะเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่อพยพด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของข้าวปลาอาหารนะครับอาหารกล่องต่างๆนะครับจากนี้ครับก็ยังมีการติดตามเรื่องของกลุ่มผู้เปราะบางด้วยแล้วก็จัดเตรียมเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นภารกิจของพม.นะครับท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการส่งทีมพม.น่านเร่งช่วยเหลือติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะฮะที่จังหวัดน่านขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับท่านก็สั่งการกลางที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการสั่งทุกหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ผลกระทบจากน้ำท่วมที่น่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครับแล้วก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามนะฮะสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะทั้งบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการเตรียมสถานศึกษาพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้เป็นศูนย์พักพิงนะฮะโดยเฉพาะให้เป็นจุดให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางจะได้สนับสนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขณะเดียวกันครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับก็จะมีการนำเอาคุณครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่เพื่อไปบริการในการตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายแล้วก็มีการจัดตั้งครัวอาชีวะนะครับประกอบเรื่องของอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยร่วมลงพื้นที่กับคณะรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้วยเพื่อไปสำรวจโรงเรียนด้วยที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เร่งประสานนะครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดังนั้นครับทุกหน่วยงานก็ต้องลงมือกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของคุณครูนักเรียนบุคลากรแล้วก็ประชาชนให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดด้วยนะครับมีคุณสายทิพย์จากปราจีนบุรีโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับกับผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยข้อความในสวทของเราก็ยังคงหนาแน่นเหลือเกินสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณข้าวฟ่างด้วยนะครับมีคุณสุเทพวันนี้บอกแชร์เรียบร้อยแล้วคุณตรินครับคุณตรินบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านในทุกๆพื้นที่ด้วยขอให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายโดยเร็วนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจด้วย1 กด1ไลค์1แชร์นี่นะครับในเพจของเราแล้วก็มาทักทายกันใน TikTok ด้วยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์การสื่อสารต่างๆเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะครับจะฝากเป็นข้อความไว้นะครับหรือว่าประสานกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะส่งต่อกันมาได้นะครับในทุกๆพื้นที่นะครับมีข้อความจากคุณเหมียวอ้วนด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับเพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันต่อทั้งข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่น่านเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
10: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
11: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมไทยส่งเสริมและสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในชนบทพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกแห่งหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยพระราชกรณียกิจนี้ได้ทรงปฏิบัติติดต่อกันมานานเป็นระยะเวลาหลายสิบปีจึงทำให้ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรว่ามีความทุกข์สุขอย่างไรที่ทรงเป็นห่วงมากก็คือความยากจนของราษฎรจึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้ราษฎรทำเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพในภาวะปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหรือศิลปกรรมพื้นบ้านที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นพระองค์จึงส่งเสริมในเรื่องนี้โดยการจัดให้มีครูออกไปฝึกสอนราษฎรเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อราษฎรมีความชำนาญแล้วผลงานที่ผลิตออกมาก็จะทรงรับซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งงานนี้ต่อมาได้ขยายออกเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519และได้ทรงจัดตั้งโรงฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักสุจิตรลดาในวันฉัตรมงคลปี2500

รัฐบาลจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่และที่ทำมาหากินตามอัตภาพแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกอีกแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ดินแปลงที่อยู่อำเภอบางไทรด้วยพระองค์เองซึ่งที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ750ไร่เศษและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจะสร้างศูนย์ศิลปชีพณที่นี้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2523รัฐบาลได้น้อมเกล้าถวายที่ดินแปลงนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ4รอบและรัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วยงานราชการต่างๆสนับสนุนโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจัดตั้งขึ้นโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการดูแลสถานที่และการฝึกอบรมและมีหน่วยทหารราบที่21รักษาพระองค์มาช่วยดูแลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเรื่อยมาและมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก200ไร่เศษรวมเป็นเนื้อที่ของศูนย์ทั้งหมดเกือบ 1,000 ไร่ในปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิศาลาพระมิ่งขวัญเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จัตุรมุขสูง4ชั้นตั้งตระหง่านอยู่กลางศูนย์ศิลปาชีพชั้นล่างเป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและศูนย์ศิลปาชีพอื่นๆทั่วประเทศชั้นที่2และชั้นที่3เป็นนิทรรศการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพชิ้นยอดเยี่ยมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรชั้นที่4เป็นห้องประชุมสัมมนาเปิดให้ชมทุกวันวันธรรมดา 9:00 น.ถึง 17:00 น.วันหยุดราชการ 9:00 น.ถึง 18:00 น.โดยไม่เสียค่าเข้าชมหมู่บ้านศิลปาชีพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างและบริจาคให้ในปีพุทธศักราช2538เพื่อเป็นสถานที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมบ้านเรือนของคนไทยภาคต่างๆจัดแสดงศิลปะหัตถกรรมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านจาก4ภาคของไทยคือภาคกลางภาคเหนือภาคใต้และภาคอีสานหมู่บ้านศิลปาชีพประกอบด้วยเรือนไทยจำนวน21หลังบนเนื้อที่21ไร่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นทั้ง4ภาคต่อมาในปีพุทธศักราช2542หมู่บ้านศิลปาชีพได้ตกแต่งภูมิทัศน์ใหม่โดยเน้นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละภาคอย่างสวยงามภายในหมู่บ้านมีการสาธิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆในแต่ละภาคและการสาธิตงานศิลปาชีพเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ในวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์และการละเล่นพื้นบ้านทั้ง4ภาคให้ชมด้วยอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพตั้งอยู่บริเวณใจกลางของศูนย์ประกอบด้วยอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพของแผนกต่างๆซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิธีการฝึกอบรมศิลปาชีพได้ทุกขั้นตอนและการผลิตงานศิลปาชีพที่มีความประณีตวิจิตรซึ่งต้องใช้เวลาอันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเปิดให้ชมทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
0: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นทรงเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

นอกจากพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดธรรมชาติยิ่งนักพระองค์เข้าพระทัยดีว่าป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีความสำคัญต่อชีวิตคนอย่างไรบ้างจะทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยรักษาป่าระหว่างที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่นั้นหากทรงว่างพระราชกิจตกบ่ายๆจะทรงพระราชดำเนินไปตามทางเท้าขึ้นเขาเข้าป่าไปเสมอถ้าทรงพบว่ามีคนทิ้งก้นบุหรี่ลงบนกองใบไม้แห้งและไฟกำลังคุขึ้นจะทรงตำหนิและรับสั่งกับข้าราชบริพารว่าไม่ควรทิ้งเชื้อไฟลงในป่าเพราะใบไม้แห้งเป็นเชื้อไฟอย่างดีหากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วทำให้ดับยากและจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างมากมายสัตว์ป่าจะแตกตื่นและอาจจะตายในกองไฟได้ทุกครั้งที่ทรงพระดำเนินไปพบว่าไฟกำลังลุกอยู่ณจุดไหนจะทรงหยุดขบวนและมีพระราชเสวนีให้คนในขบวนไปดับไฟเสียหากลุกลามเกินกำลังที่จะดับกันเองได้ก็จะมีพระราชเสวนีให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาดำเนินการนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะอบรมชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาป่าเช่นสมุดภาพที่โปรดเกล้าให้ทำขึ้นพระราชทานศาลารวมใจเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วก็ได้ทรงสอดแทรกเรื่องรักษาป่าและต้นน้ำลำธารไว้ด้วยเมื่อได้ทรงพบว่าป่าไม้ถูกทำลายจนเหลือน้อยลงทุกทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสกลนครเมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้หาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าหรือป่าที่เสื่อมโทรมแล้วเพื่อนำต้นไม้ไปปลูกและให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลปรึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องต้นไม้ที่จะนำไปปลูกโปรดให้ปลูกต้นไม้หลายจำพวกด้วยกันคือไม้โตเร็วเช่นกระถินยักษ์ยูคาลิปตัสเพื่อให้ช่วยเร่งร่มเงาแก่ไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้แดงไม้ติงรังเป็นต้นนอกจากนี้ก็มีไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่แคบ้านกระถินไม้เหล่านี้ปลูกสับหว่างกันไปเมื่อไม้เศรษฐกิจเติบโตแข็งแรงก็อนุญาตให้ชาวบ้านตัดไม้โตเร็วและไม้ใช้สอยออกไปใช้ได้สวนสัตว์ป่านั้นสุขพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์มานานแล้วก่อนที่จะตื่นตัวเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นปัจจุบันนี้เวลาเสด็จไปต่างจังหวัดมักมีชาวบ้านนำสัตว์ป่ามาถวายเช่นนกเงือกไก่ฟ้ากระจงจะโปรดเกล้าให้ส่งไปเลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์เมื่อมีจำนวนมากแล้วก็ให้นำไปปล่อยคืนสู่ป่างานด้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มมาเกือบ20ปีแล้วแต่ยังไม่ใคร่มีผู้ทราบกันนักคืองานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเนื่องจากทรงเห็นว่าคนไทยนิยมรับประทานไข่เต่าหรือที่เรียกกันว่าไข่จาระเม็ดกันมากทรงเกรงว่าเต่าทะเลจะสูญพันธุ์จึงโปรดเกล้าให้หาซื้อที่เพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เต่าทะเลซึ่งเมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ทราบถึงพระราชประสงค์ก็ได้น้อมเกล้าถวายเกาะมันในเขตจังหวัดระยองให้เป็นที่เพาะเลี้ยงเต่าทะเลตามพระราชดำริโปรดเกล้าให้พลเรือเอกนิรันดร์สิรินาวินสมุหราชองครักษ์ในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการโครงการและพลเรือเอกนิรันดร์ได้ขอความร่วมมือจากกรมประมงโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นและอยู่ในความดูแลของกรมประมงตลอดมาสามารถเพาะพันธุ์เต่าทะเลได้เป็นจำนวนมากเมื่อเต่าโตและแข็งแรงพอที่จะหาอาหารกินเองได้ก็นำไปปล่อยลงในทะเล
อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เต่าทะเลในน่านน้ำไทยยังคงมีอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะความมีสายพระเนตรกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราเอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นที่จะนำเรื่องราวใกล้ตัวนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแบบเข้าใจง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับเอิงค่ะแล้วก็เอิงมีเรื่องราวนะคะสบายๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านฟังกันค่ะวันนี้เป็นอีกเรื่องที่อยากจะชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะรวมถึงประชาชนท่านใดนะคะที่มีพี่น้องเป็นเกษตรกรค่ะมาร่วมฟังความรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะซึ่งหลายท่านอาจจะคิดว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยจะทำอย่างไรหรือว่าขึ้นแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดภัยพิบัติขาดแคลนน้ำหรือว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้รับความเสียหายจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างวันนี้เรามาคุยกันค่ะซึ่งเพราะว่าทะเบียนเกษตรกรนี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการมีชื่ออยู่ในระบบของทางภาครัฐแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยใช้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด้วยซึ่งมีความสำคัญต่อการวางแผนและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐมากๆเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องทำความเข้าใจกันง่ายๆก่อนอย่างนี้นะคะว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยคือการแจ้งข้อมูลว่าเราเป็นเกษตรกรแล้วก็มีการทำการเกษตรอะไรบ้างอยู่ที่ไหนพื้นที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าปลูกพืชอะไรในรอบการผลิตบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรของภาครัฐค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าภาครัฐเนี่ยจะวางแผนในการช่วยเหลือเกษตรกรก็จำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นเกษตรกรปลูกพืชชนิดไหนบ้างอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างมีพื้นที่ทำการเกษตรเท่าไหร่บ้างนะคะเพื่อง่ายต่อการจัดการการช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราเป็นเกษตรกรแต่ว่าข้อมูลในทะเบียนเนี่ยยังไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในเวลาที่ต้องใช้สิทธิ์หรือว่าขอรับความช่วยเหลือค่ะทางกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะจึงขอให้เกษตรกรเนี่ยไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลในแต่ละรอบการผลิตนะคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นปัจจุบันมากขึ้นค่ะทีนี้ค่ะมาถึงคำถามสำคัญค่ะว่าแล้วจะไปขึ้นทะเบียนที่ไหนต้องทำอย่างไรนะคะปัจจุบันค่ะเกษตรกรมีช่องทางค่อนข้างสะดวกนะคะคุณผู้ฟังช่องทางแรกค่ะคือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอค่ะหรือว่าจุดบริการที่หน่วยงานกำหนดรวมถึงช่องทางที่ท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนช่วยประสานงานให้นะคะช่องทางที่สองค่ะคือระบบออนไลน์ e-form ค่ะหรืออีกช่องทางนึงก็คือแอป Farmbook สำหรับเกษตรกรที่เคยมีข้อมูลในระบบอยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชัน Farmbook ได้เช่นเดียวกันค่ะมาถึงการขึ้นทะเบียนนะคะว่าเราต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกค่ะคือเตรียมบัตรประชาชนของเกษตรกรที่จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะมีข้อมูลแปลงนาค่ะว่าอยู่ตรงไหนมีกี่ไร่แล้วก็ปลูกพืชชนิดไหนนะคะขั้นตอนที่สองค่ะไปแจ้งข้อมูลค่ะที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือแจ้งผ่านแอป Farmbook นะคะหากเคยมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วแล้วก็ต้องการจะปรับปรุงข้อมูลค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบนะคะว่าแปลงนาของท่านอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็รอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรได้เลยแล้วก็หากมีการต้องใช้ข้อมูลหรือมีโครงการที่ช่วยเหลือเนี่ยท่านก็จะได้รับสิทธิ์ค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในอำเภอที่ท่านอยู่ได้เลยค่ะที่สำคัญที่อยากจะเน้นย้ำท่านผู้ฟังเลยนะคะคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหากว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินหรือว่าส่งลิงก์แปลกๆเข้ามาให้กรอกข้อมูลนะคะต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็ตรวจสอบกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอก่อนที่จะลงทะเบียนก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะก็อยากฝากตรงนี้ไว้ให้กับท่านผู้ฟังด้วยค่ะทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญมากอีกประเด็นค่ะถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะเกิดอะไรขึ้นหากท่านไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้นะคะก็ จริงๆการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับเงินหรือว่าได้รับสิทธิ์ทุกโครงการโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าทะเบียนเกษตรกรค่ะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการและมาตรการต่างๆของทางภาครัฐนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมภัยแล้งหรือว่าพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาตินะคะถ้าเราไม่มีข้อมูลในการเพาะปลูกที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันก็อาจจะมีปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือได้ค่ะและที่ต้องย้ำมากๆก็คือไม่ใช่แค่มีทะเบียนเกษตรกรเท่านั้นนะคะแต่ต้องปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตรให้ตรงกับการปลูกจริงในรอบนั้นๆด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเสียงจากท่านเกษตรจังหวัดสระแก้วค่ะที่มาช่วยอธิบายให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ
1: ผมกฤษดาพลจิตครับเกษตรจังหวัดครับขออนุญาตนำเรียนเรื่องการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเป็นแยกเป็น2 ส่วนนะครับคือเรื่องของการปรับปรุงก็หมายถึงว่าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยขึ้นมาแล้วทุกปีนะครับแต่ต้องมีการปรับปรุงทุกปีเนื่องจากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการปลูกข้าวปีนี้ราคาข้าวเจ้าอาจจะดีแต่ปีก่อนเนี่ยราคาข้าวเหนียวอาจจะดีนะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูการผลิตทุกปีนะครับเรื่องการปรับปรุงแต่เรื่องการขึ้นทะเบียนหมายถึงว่าท่านปลูกพืชชนิดใหม่นะครับหรือซื้อที่ทางแปลงใหม่นะครับก็ต้องมายื่นขึ้นทะเบียนใหม่นะครับซึ่งเรามีหนังสือนะครับโดยการลงนามของท่านนายอำเภอแจ้งมายังผู้นำท้องถิ่นท้องที่โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกปีนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้าวเราจะพื้นที่ปลูกข้าวนะครับเราจะตัดยอดในวันที่31ตุลานะครับเพื่อจะต้องยืนยันประชาคมนะครับซึ่งสังเกตว่าในห้องนี้บางหมู่บ้านนะครับทางผู้ใหญ่บ้านทางผู้นำเราอาจจะได้เอกสารจากทางสำนักงานเสียงอำเภอนะครับมาติดประกาศและลงยืนยันการประชาคมโดยติดประกาศและบางพื้นที่ทางผู้ใหญ่บ้านหรือและเกษตรตำบลลงมาร่วมยืนยันประชาคมโดยให้ทางพี่น้องเราเซ็นรับทราบพื้นที่เพาะปลูกว่าถูกต้องครบถ้วนตามชนิดพืชที่ท่านลงทะเบียนหรือไม่นะครับหากไม่ครบหรือไม่ถูกต้องให้ท่านดำเนินการประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านและเกษตรตำบลรีบแก้ไขให้ทันตามห้วงเวลานะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์ที่ท่านพึงจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการเรื่องของภัยพิบัติเช่นเรื่องภัยแล้งน้ำท่วมศัตรูพืชระบาดหรือว่าภัยสงครามนะครับหรือมาตรการเรื่องของการช่วยเหลือของภาครัฐเช่นเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวนะครับหากท่านไม่มาลงทะเบียนนะครับในห่วงปีนั้นๆปีงบประมาณหรือปีการผลิตนั้นๆท่านก็จะเสียสิทธิ์นะครับเพราะว่าระบบก็จะตัดยอดเป็นคราวๆเป็นปีๆไปนะครับฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราทุกท่านได้กรุณาทราบนะครับว่าขอให้ท่านกรุณารักษาสิทธิ์ของพี่น้องเรานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรครับขออนุญาตนำเรียนครับ
0: จากเสียงของท่านเกษตรจังหวัดสระแก้วนะคะจะเห็นได้ว่าหากท่านเนี่ยไม่มีการลงทะเบียนเกษตรกรไว้หรือไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยหากเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาอาจจะเสียสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้ค่ะก็อยากจะฝากไว้ให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะคะถ้าเกิดทำการเกษตรอยู่ก็อยากให้ช่วยไปลงทะเบียนเกษตรกรไว้ก็จะดีแล้วก็เป็นผลดีต่อตัวท่านเองค่ะนอกจากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะทางภาครัฐค่ะก็มีโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรนะคะซึ่งก็เป็นโครงการก่อสร้างอาคารน้ำบ้านเขาดินนะคะตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดค่ะซึ่งก็เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนะคะและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในลำคลองค่ะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะคุณผู้ฟังก็จะสามารถกักเก็บน้ำค่ะได้ประมาณ 83,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ150ไร่แล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะประมาณ60ครัวเรือนเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ความก้าวหน้าก็ประมาณ 50% ค่ะซึ่งก็พยายามที่จะเร่งรัดการดำเนินงานนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างรวดเร็วค่ะ แต่เรื่องที่ห้ามลืมเลยนะคะคุณผู้ฟังคะคือการไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนะคะและหากมีการปลูกพืชรอบใหม่นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางการเกษตรหรือแปลงเกษตรเนี่ยก็ควรที่จะแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะเพราะถ้าว่าข้อมูลไม่อัปเดตอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการและการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้ค่ะซึ่งการปรับปรุงเนี่ยก็อย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดสระแก้วได้เรียนแจ้งไว้นะคะคือมีการปรับปรุงทุกๆปีงบประมาณค่ะเพราะฉะนั้นหากท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแปลงเกษตรเนี่ยก็อยากที่จะให้ไปอัปเดตกับทางเกษตรอำเภอนะคะเพื่อที่จะทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องที่อยากจะฝากเกษตรกรและท่านผู้ฟังไว้นะคะหนึ่งเลยคือค่ะมีอาชีพเกษตรกรเนี่ยลืมไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ค่ะสองค่ะปลูกใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงแปลงเกษตรอย่าลืมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยนะคะและสามค่ะอย่ารอให้เกิดปัญหาในการทำการเกษตรนะคะควรรีบที่จะไปทำเรื่องเอกสารการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เร็วที่สุดเพื่อความสบายใจค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะเห็นถึงความสำคัญของการทำทะเบียนเกษตรกรมากขึ้นนะคะแล้วก็จำง่ายๆเลยค่ะว่าขึ้นทะเบียนไว้รักษาสิทธิ์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมรับการช่วยเหลือนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เอิงขอลาคุณไปก่อนนะคะขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสาหน่าน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกาตาร์ประนามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
2: ในวันนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอส่วนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะครับพื้นที่ส่วนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
3: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนกสอนแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวล น้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวล น้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ65%จึงยังสามารถรองรับมวล น้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจ

0: คลังต่อไป
1: ผมได้สั่งให้อธิบดีกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆผมก็ทางเลือกลงไปดูก็คงจะหาทางเป็นเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
0: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คพ.ได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
3: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์อยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองสมพลสวยสมนะครับลงพื้นที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
2: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

0: 17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
3: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
4: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหาเรือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่า สู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2588 พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่าง Top Flying Limited กับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม NC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ ถแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิปเรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
10: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
11: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
10: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับโดยผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นของเสียงท้องส่งนะครับวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับหลังข่าวภาค19 นาฬิกานะฮะข่าวภาค19 นาฬิกาเราก็เจอกันนะครับทุกช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายความประชาสัมพันธ์นะครับในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดด้วยนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกช่วงเย็นที่ผ่านมานะประมาณ16นาฬิกาสัก40นาทีนะฝนตกหนักมากนะช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนนะก็ตกนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนแล้วนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวชาวน่านนะรวมถึงชาวลุ่มสักเพชรบูรณ์ด้วยนะซึ่งจะมีน้ำไหลลงมานะฮะน้ำป่าไหลลงมานะครับก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ทางปภ.ด้วยที่จะเตือนภัยมาเป็นระยะนะครับการขนของเก็บไว้ที่สูงต่างๆนะการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอะไรต่างๆรอติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็คำแนะนำนะจากเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยล่ะนะครับทางปภ.ด้วยล่ะมาไทยด้วยล่ะแล้วก็มีสื่อของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งวิทยุทั้ง NVT นะเราจะนำเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังนะครับแวดวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มที่การเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาชุดเอเชียนเกม2026ครับโดยวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวงานสิริวรรณวรีฟอร์ทีมไทยแลนด์เปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาในเอเชียนเกม2026ครับนอกจากท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับที่ห้องบรมโรงแรมเฟรมอนสุขุมวิท20นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีนะทรงตอบรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยมาถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านการออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบที่ร่วมสมัยโดยเห็นว่าการออกแบบในครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นในความสวยงามแต่ยังนำเรื่องราวของประเทศไทยมาถ่ายทอดผ่านรายละเอียดต่างๆจนออกแบบมาเป็นชุดพิธีการที่มีเอกลักษณ์สง่างามและสามารถสื่อสารความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเชื่อมั่นว่าชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งนี้จะไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยแต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาพแทนองค์ของศักยภาพด้านแฟชั่นและงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีโลกด้วยนะครับหัวใจชุดอยู่ที่การนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะครับโดยผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีความสง่างามและสอดคล้องนะลงตัวด้วยสำหรับนักกีฬานะครับเครื่องแบบประกอบด้วย4ชิ้นนะครับเสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ตนะครับ3กระเป๋านะฮะเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะฮะกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อนะครับเน็กไทยที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อชนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีนะครับเสื้อสูทตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะครับองค์ดีไซน์ทรงเดิมเติมรายละเอียดผ้าผ่านทางด้านของชิลูเอ็ดอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋าโดยกระเป๋าทรงอกนะครับประดับด้วยตราสัญลักษณ์ทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับและหลังปักว่าไทยแลนด์พร้อมลูกเล่นรูปหัวใจบนจุดอักษรไอเสริมด้วยกระดุมพิมพ์โลโก้สิริวรรณวรีสีฟ้าจำนวน4เม็ดบริเวณด้านหน้าและอีก4เม็ดจัดวางไว้แนวเฉียงบริเวณปลายแขนเสื้อนะครับกางเกงนะครับรูปแบบของกางเกงนะก็เป็นตัดเย็บจากผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเนื้อผ้านะครับนะเป็นอัตลักษณ์ของเสื้อชุดแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาพนะครับนำวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารเคียงคู่กับต้นโพอันเป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยขณะนำอีกฝั่งหนึ่งก็เอาปราสาทนาโกย่าและก็ดอกซากุระนะครับที่สะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศภาพญี่ปุ่นนะครับผ่านเชื่อมโยงเข้าผ่านลวดลายนะครับเซลอะนะครับซึ่งลวดลายนะลายมงคลดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะฮะไซอิโอกะนะครับซึ่งหมายถึงความสงบความเจริญรุ่งเรืองและการเดินทางอันราบ รื่นก่อนปิดท้ายด้วยลายจักสานที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันนะครับนะฮะก็นี่คือเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าในชุดพิธีการรวมถึงเน็กไทด้วยนะฮะดิมอนน็อตนะครับสิริวัณณวรีนะครับแล้วก็ได้ไดแบบหลายๆคัดหลายๆคนนักกีฬาทีมชาติไทยนะที่ได้ร่วมสวมใส่นะครับนะมาถ่ายทอดตามคอนเซ็ปต์ไม่ว่าจะวิวกุลวิทิสารอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงนะครับบีมพิมพิชาโกกรัมสุทัศนีเสวตบุตรนะครับเทนนิสภริภักษ์วงพัฒนกิจอดีตนักเตะเทควันโดนะดีกรี2เหรียญโอลิมปิก2เหรียญทองโอลิมปิกนะมาด้วยนะครับซึ่งพิธีชุดพิธีการชุดนี้นะฮะตามภาพเลยนะครับก็จะได้เห็นในการสวมใส่ของนักกีฬาไทยในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีการแข่งขันกัน19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเราจะเห็นความสวยงามนะความสวยงามของเสื้อผ้าความเป็นไทยวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็สอดคล้องประสานกับทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะอยู่ในเนื้อของเสื้อพิธีการนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับ BWF World Tour นะครับ World Championship 2026นะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศญี่ปุ่นขอประเทศอินเดียขออภัยนะฮะอินเดียนะไม่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอเชียนเกมนะแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะแข่งกันที่นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับนักกีฬาของไทยได้บายครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและได้เหรียญน้อยก็คือเหรียญทองแดงก็คือหมิวพรประวีช่อชูวงครับมือ10ของโลกนะครับผ่านเข้าสู่รอบนี้วันนี้โปรแกรมเดิมต้องเจอกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของญี่ปุ่นนะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านของโนกุฮาระนะครับอดีตแชมป์โลกปี2017นะครับถอนตัวจากการบาดเจ็บนะครับทำให้หมิวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะเจอกับยามากุชินะอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นซึ่งในรอบ8คนเนี่ยเอาชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-0เกมนะครับ21-10 21-17หมิวกับอากาเนะเจอกันมาบ่อยนะแต่ว่าโอกาสที่ชนะมีนะถึงแม้ว่าจะแพ้กันมากกว่านะฮะเหมือนกับหมิวเจอกับเฉินยูเฟยอ่ะในรอบที่แล้วนะครับในทุกๆครั้งเนี่ยมักจะแพ้มากกว่าชนะแต่หมิวก็กลับมาชนะได้นะฮะคราวนี้เจอกับอากาเนะยามากุชินะหมิวมีโอกาสที่จะชนะเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันวิวกุลุตวิทิสารนะครับมืออันดับที่2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ได้รองแชมป์โลกปี2025นะครับเจอดาวรุ่งจากฝรั่งเศสครับอเล็กลานิแยนะครับมือ10ของโลกจากฝรั่งเศสในเกมที่1นะครับวิวกุลวุฒิเนี่ยแซงนะครับไล่แซงและมาชนะ21-19นะฮะคะแนนตามหลังและไล่แซงชนะนะครับนำ 1-0 ครับเกมที่2เหมือนจะเข้าทางทางด้านของวิวนะครับนำอยู่11-3นะครับออกมาปั๊บเนี่ยทางด้านของลานิเยแก้เกมโค้ชแก้เกมเก่งมากนะครับส่วนวิวเล่นเหมือนเดิมแต่ทางด้านของลานิเยเล่นเกมเก่งมากนะฮะทางด้านฝึกบังคับให้วิวเล่นด้วยลูกโด่งนะครับลงไปนู่นนะท้ายขอดนะนะครับไม่มีโอกาสได้ตบได้ถนัดนะฮะและชนะแซงกลับมาชนะวิวในเกมที่2 21-16ครับเกมที่3ตัดสินนะครับลานิเยยังเล่นเหมือนเดิมครับขณะที่วิวก็เล่นได้เต็มที่แต่ว่าลานิเยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับนำในช่วงของเซสชั่นแรก11-5นะครับแล้วออกมาแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้ม5แต้มและชนะเราไป21-16นะครับวิวก็ตกรอบไปวิวตกรอบและอีกคนนึงก็คือบาสเดชพลโพรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมพิศราเพียวสามพรานเมื่อวานในรอบ8คู่สุดท้ายเนี่ยบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์นะครับซึ่งเดิมที่เป็นมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการต้องแข่งกับเดิมที่ต้องแข่งกับทอมกีเคลกับเดฟิลเดรูนะมือ5ของโลกจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่านัดที่แล้วที่บาสเดชาพลนะแต้มสุดท้ายที่เอาชนะคู่ของญี่ปุ่นในรอบ16คนน่ะนะครับก็คือโออิชิชิโมกามิกับซากายะโอบาระนะครับแต้มสุดท้ายเนี่ยทางด้านของบาสเดชาพลเนี่ยเล่นสุดตัวเลยทุ่มไปเล่นสุดตัวนะทำไมหัวเข่านะหัวเข่าและสะโพกบาดเจ็บครับในจังหวะที่ไปเล่นลูกสุดท้ายนะแต้มสุดท้ายบาดเจ็บกระเพกทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับบาสเดชาพลบอกว่าขอแสดงความก็เสียใจกับแฟนคลับที่ตามเชียร์แต่เขาก็เสียใจไม่แพ้กันนะครับที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปตอนนี้ขอรักษาตัวให้หายก่อนนะครับเหลือแค่หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะที่อินเดียนะครับนะฮะWorld Championship นะครับก็รอเชียร์กันนะพรุ่งนี้เจอกับทางด้านของอากาเนะยามากุชิจะรายงานให้ทราบนะครับ จากแบดมินตันนะครับเราไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Volleyball Continental Championship นัดแรกกลุ่ม B นะครับซึ่งแข่งขันกัน 21-30 สิงหาคมที่เฉินเจิ้นโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนนะครับซึ่งวันนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เก่าอันดับที่17ของโลกเจอกับออสเตรเลียอันดับที่80ของโลกนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รชตาเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะส่งผู้เล่นผสมนะทั้งตัวจริงตัวหลักผสมกันนะตัวจริงแล้วก็ดาวรุ่งมาผสมเวอร์สารกันนะครับซึ่งตัวหลักก็จะไม่ว่าจะเป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปลานะครับแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรบุ๋มบิ๋มชัชชนอนโมกศรีบีมพิมพิชาโกกรัมนะทิพย์แก้วกัลยากมุนทลาและแป้นเปียนแป้นน้อยนะสลับกันมานะแล้วมีดาวรุ่งน้องๆหลายคนเพราะว่าดีกรีที่ชั้นเนี่ยเราเหนือกว่าออสเตรเลียนะแต่ว่าเราขอความมั่นใจในนัดแรกนะครับแล้วเราก็ชนะออสเตรเลียไปนะครับยังไม่ยากนะครับ3-0นะครับ25-15และ25-18นะเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดทางโมโน29ผมไม่แน่ใจนะว่าในวันที่เจอกับอินโดนีเซียนัดที่2เนี่ยจะเป็นโมโน29รอบโมโนแม็กนะคุณผู้ฟังนะก็ติดตามทางเพจของวอลเลย์บอลนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเขาจะแจ้งให้ทราบนะเพราะว่าบางทีก็ถ้าเกิดโมโนช่อง29ก็ดูฟรีส่วนโมโนแม็กนะอาจจะมีเสียตรงเสียตังค์ต้องเข้าใจนะเขาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดให้ชมนะไม่ใช่มาฟรีๆนะครับในฐานะผู้ชมผู้สนับสนุนเราก็อุดหนุนเขานะครับส่วนถ้าเกิดดูไม่ได้จริงๆนะก็แฟนวงกีฬาก็จะนำผลการแข่งขันมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะส่วนเรื่องของกอล์ฟไปรายการกอล์ฟอีกรายการหนึ่งนะก็คือการแข่งกอล์ฟรายการ LPGA Tour รายการ KPKC Women Open นะครับ LPGA Tour รายการ CPKC Women Open นะครับที่ประเทศแคนาดานะครับ20สิงหาคม2569นะครับโปรเมอริยาจุฑานุการโปรกอล์ฟสาวไทยอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2016นะครับเปิดหัววันนี้นะทำได้4อันเดอร์พาร์66นะครับก็เป็นสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะอยู่ที่8ร่วมเท่ากับอีกโปรอีก5คนนะครับผู้นำก็เป็นมิยูยามาชิตะนะครับโปรญี่ปุ่นมือ7ของโลกนะครับวันเดียวก็8อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังเรานำเราอยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะเรา4นะญี่ปุ่นเนี่ยมียูยามาชิตะไป8นะครับแล้วก็นำไม่พอนะเพื่อนร่วมชาติญี่ปุ่นอีกคนนึงนาซาฮาตะโฮกะนะครับก็อยู่ที่27อันเดอร์พาร์นะครับเบอร์1ของโลกตอนนี้นะโปรอเมริกันเนลลี่คอสตานะครับอยู่ที่14ร่วม3อันเดอร์พาร์นะครับของเราคนอื่นๆนะวันแรกเนี่ยก็มีโปรฮัทสุวิชาวินิจฉัยธรรม2อันเดอร์พาร์นะครับโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับกับโปรเมียปาจารีอนันต์นฤกานก็319ร่วมนะครับ1อันเดอร์พาร์นะครับส่วนโปรโมโมริยาจุฑานุการนะครับอีเวนต์พาร์70อยู่ที่63นะนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับ เราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลหญิงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแข่งขัน ฟุตบอลหญิง รอบรองชนะเลิศนะระหว่างทีมชาติไทยนะ เจอกับมาเลเซียนะครับก็ใครได้ดูก็ได้เห็นแล้วนะว่าทีม ขอไปนะครับคุณฟังครับทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มไม่สมราคานะเอาชนะมาเลเซียนะไป5ประตูต่อ1นะ5ประตูต่อ1นะครับซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลซีการดี้เมเดก้าครับ2026นะที่3ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตูจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียนะครับขออภัยนะครับคุณผู้ฟังก็ไทยเจอกับมาเลเซียนะปรากฏว่าของชุดใหญ่ของเราเหนือกว่ามาเลเซียนะและมาเลเซียเจอใบแดงด้วยนะในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่ลูกแรกเนี่ยโซเฟียจินี่สกัดเข้าประตูตัวเองอ่ะไทยนำ 1-0 นะครับแต่พอไทยนำแป๊บเดียวท้ายครึ่งแรกเนี่ยมาเลเซียตีเสมอนะนีน่าบินตินะครับครึ่งหลังโค้ชของเรานะโค้ชธิดารัตน์วิวาสุขุเนี่ยแก้เกมเลยนะแก้เกมแล้วเราเล่นดีขึ้นฮะกวินธิดากิขุนทศนะครับยิงให้ไทยนำ 2-1 กนกอ่อนวรรณทองนะยิงเบิ้ลเลยนาทีที่64เคลียร์ปั๊บก็บุกไปยิงต่ออีกไทยนำ 3-1 และ 4-1 ครับสุดท้ายนะซูซาน่า ก็เต็มนะครับยิงไว้ให้ไทยนำ5-1และชนะไปด้วยสกอร์นี้นะครับธีรรัตน์วิวัฒน์สุขุนะผู้ฝึกสอนของเรานะฮะสัมภาษณ์หลังที่ชุด U17 ปีของเรานะชนะ5-1ชนะมาเลเซียนะฮะแล้วก็เข้าชิงนะก็บอกว่าเด็กเล่นตามแท็กติกนะถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างจะอึดอัดนะแต่ครึ่งหลังเราแก้เกมมานะเป็นเกมที่ดีขึ้นนะเราพยายามให้เด็กทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจเวลาที่เด็กมีความมั่นใจในตัวเองแล้วสามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างดีนะเขาไม่กดดันลงไปเล่นได้ทุกนัดนะครับเราพยายามกระตุ้นให้เด็กกล้าเล่นนะครับรอบชิงนะครับจะไปชิงกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A หรือว่าจอร์แดนนะซึ่งจะแข่งขันกันนะรอบชิง23 สิงหาคมนะครับเวลา20 นาฬิกานะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นกำลังใจให้นะครับนะส่วนฟุตบอลชายวันนี้นะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFC นะเอ้ยขออภัย AFC นี่ไม่ใช่สิฟุตบอลแห่งอาเซียนเป็น AFF นะสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน AFF นะครับก็เป็นการแถลงข่าวจากการแข่งขันนะเป็นธรรมเนียมแหละนะจัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกกับเวียดนามอันดับที่99ของโลกในสูสีกันเลยนะอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยนะซึ่งมีการแถลงข่าวกันวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับของเรานำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ยศกรบุรพากองหน้าของทีมนะครับฮัสซันบอกว่าความพร้อมของทีมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในจุดที่เวลาที่ดีนะเรามีความเราได้มีการพักมีเวลานะในการเตรียมตัวมากกว่าเวียดนาม1 วันเราได้ฟื้นฟูร่างกายมากขึ้นแล้วก็เตรียมแผนและแทคติกอีก1 วันนะแล้วก็ได้ดูวิธีการเล่นของเวียดนามด้วยซักซ้อมแผนการเล่นแล้วก็จบการซ้อมวันนี้นะเรามีการประชุมนักกีฬากันอีกครั้งนึงตื่นเต้นนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเวียดนามเนี่ยมีผู้เล่นโอนสัญชาติจากบราซิลด้วยนะทางด้านของแอนโทนีฮัสซันบอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องนี้นะฮะเรามุ่งมั่นที่จะเกมรอบชิงชนะเลิศในเล็กแรกนะตามแผนของเรานะเราเตรียมพร้อมมากมายนะเตรียมพร้อมมาก่อนเวียดนาม1 วันเราฟื้นฟูร่างกายเตรียมแท็กติกนะครับเราดูวิธีการเล่นของเวียดนามซ้อมการเล่นนะฮะมั่นใจว่านะเราจะชนะนะแล้วก็จะมีผลงานดีที่สุดนะแล้วก็เราไม่สนใจนะว่าเวียดนามจะมีผู้เล่นโอนสัญชาติมาไม่สนใจนะไม่ได้ดูด้วยซ้ำนะเราดูเรื่องของเราเอนจอยกับเกมของเราแผนการเล่นของเรานะฮะแล้วก็เอาผลชนะของเราให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับขณะที่ยศกรบุรพานะกองหน้าทีมชาติไทยนะบอกว่าช่วงนี้เรามีความพร้อมนะโค้ชก็ได้ให้เตรียมทีมพร้อมในการเจอกับเวียดนามนะครับในการเจอเวียดนามรับชิงชนะเลิศนะก็ถือว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับรับมือเวียดนามการเล่นที่หนักนะแล้วก็ดีที่มี VAR เวียดนามคงไม่กล้าตุกติกอะไรแต่ผมคิดว่าฟุตบอลก็คงมีการปะทะกันปกติแหละพร้อมที่จะเจอกับทุกสถานการณ์นะครับคือยศกรบุรพาของหน้าตัวใหญ่นะผมเชื่อว่าเวียดนามไม่กล้านะยศกรบุรพาตัวใหญ่ถ้าไปวิ่งใส่วรชิตกฤติศรีบำเพ็ญนั่นแหละตัวเล็กไงแต่ยศกรบุรพาเนี่ยบึกเลยนะฮะเวียดนามคงคิดหนักนะเล่นกับยศกรบุรพานะครับบัตรเข้าชมยังมีนะครับพรุ่งนี้นะครับไทยชิงกับทางด้านของเวียดนามนะฮะราชมังคลากีฬาสถาน20 นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับโหลดฟรีทุกเครือข่ายนะฮะก็ขอบคุณทั้งทางด้านของนายกสมาคมฟุตบอลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของ True Vision นะครับที่ร่วมกันนะมอบนะให้คุณไทยได้ดูฟรีรอบชิงชนะเลิศทั้ง2 นัดนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านทีวีดิจิตอลแต่ว่าทาง True Vision Now ทุกคนสามารถโหลดได้ฟรีดูได้ฟรีนะครับทุกเครือข่ายนะเครือข่ายไหนก็โหลดดูได้ฟรีได้นะครับนะฮะก็ได้เชียร์กันนะครับอยากจะไปเชียร์บรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศที่ราชมังคลากีฬาสถานให้คนมากกว่า 20,000 คน 30,000 คนไปราชมังคลากีฬาสถานบัตรมีจำหน่ายอยู่บัตรราคานี่ขั้นต่ำน่าจะเป็น300นะที่ผมดูน่าจะเป็น300ถึง600บาทนะครับแล้วก็ภาวนาว่าฝนคงไม่ตกนะฝนคงไม่ตกนะเพราะฝนตกก็อีกแบบนึงอ่ะทำไมรูปเล่นรูปแบบการเล่นของเราก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะเพราะว่าเราเล่นบอลกับพื้นนะครับแล้วโต้กลับนะฮะแล้วก็ถ้าฝนตกการคอนโทรลบอลทั้งไทยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามก็จะมีปัญหาแหละนะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับภาวนาฝนจะตกแล้วกันนะครับเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานนะจักรยานนะฮะประเภทคล้ายกับ BMX แหละนะฮาร์ดเทรลนะที่มาเลเซียนะถ้าผมจะไม่ผิดนะนักกีฬาของเรานะลงไปแข่งขันด้วยนะ ก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรได้แชมป์หรือไม่ไปติดตามกันนะครับในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะก็ทางด้านของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะที่ประเภท Cross Country นะ Eliminator รายการ CR International Mountain Bike Challenge 2026ที่มาเลเซียนะครับพลเอกดิชัยแห่งวสีนะเสหมึกนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะบอกว่าเตรียมทีมชุดเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันรายการเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจักรยานนานาชาติรายการ CR International Mountain Bike Challenge 2026นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ Asian Intern Asian Continental Series 2026นะครับที่กูซิงรัฐสลาวักประเทศมาเลเซียนะครับมีการจัดเก็บคะแนนสะสมระดับโลกด้วยเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมของเราเนี่ยสมาคมกีฬาจักรยานส่งทั้งโตมอนนะครับภูลสุริสิริมงคลพงพีระพงอายุกูลนะพรพักปะโทปะโพทังนะครับมีปิ่นพักเชียงสวนนะครับมีโรเบิร์ตเบอร์ชูเนียนะผู้สอนชาวอเมริกันแล้วก็มีเสรีเรืองสิรินะครับเป็นผู้ช่วยผู้สอนนะครับซึ่งการแข่งขันแข่งเป็นรอบแรกนะจัดอันดับนะแล้วก็รอบรองชนะเลิศและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ในช่วงของรอบแรกประเภททรัมไซเอาจับเวลานะภูลสิริสิริมงคลนะก็เข้ามาที่16เข้ามาที่6นะขออภัยแล้วก็พงพีระนะเข้ามาที่11ทั้งคู่ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะรอบรองชนะเลิศเนี่ยตัวมอนนะภูลสิริเข้ามาเป็นที่1พงพีระเข้ามาเป็นที่2แต่ว่าผู้ตัดสินก็บอกว่าเช็ค VAR หน้าเส้นนะบอกว่าพงพีระเนี่ยไปทำไปปาดผู้เล่นของคาซัคสถานช่วงเข้าเส้นชัยเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงได้นะครับรอบชิงครับทางด้านของภูลสิริชิงเจอกับทางด้านของมาเลเซียครับมูฮัมหมัดไซยาลิฟนะครับปั่นสูสีกันมาสุดท้ายเร่งเครื่องไปเรสนะครับเอาชนะคว้าอันดับที่1รายการ Cross Country Eliminator ในการแข่งขันระดับ Asia Continental Series นะครับก็เป็นการรายการสำคัญนะครับกับเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำคว้าแชมป์เอเชียนะครับในการคว้าแชมป์เอเชียอย่างสมภาคภูมินะนี่คืออีกรายการหนึ่งนะที่นักกีฬาไทยนะไปคว้าแชมป์นะในการก่อนไปเอเชียนเกมนะครับส่วนการแข่งกีฬาเทควันโด President Cup 2026นะครับที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับจบเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็วันสุดท้ายลงแข่งขันกัน5คนนะก่อนหน้านั้นไทยได้มา1ทอง1เงิน1ทองแดงนะครับวันสุดท้ายเนี่ยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกีต้ากมลชนกศรีเคนนะครับรอบแรกชนะปากีสถาน 2-0 ยกนะรอบ2นะเจอกับลีสยูมินจากเกาหลีใต้ชนะ 2-1 ยกรอบรองเอาชนะคาริมีเชียนาจากอิหร่าน 2-0 ยกรอบชิงมาเจอกับใครเจอเกาหลีครับฮามินเชียวนะครับปรากฏว่าแพ้ไป 0-2 ยกได้เหรียญเงินนะครับน้องกีต้านะฮะรุ่นน้ำหนัก49กิโลนะฮะรุ่นพานิพักเลยรุ่นนี้นะฮะเป็นตัวแทนของพานิพักนะครับน้องเทนนิสนะฮะส่วนรุ่น87กิโลกรัมชายครับแจ็ควูดี้เมเซอร์นะก็ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแพ้กับทางด้านของโกลัวกาลีปาติกันจากคาซัคสถาน 0-2 ยกก็ได้เหรียญทองแดงมาครองนะครับรุ่นอื่นๆนี่แพ้หมดเลยนะรุ่น57กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัดกำมลวัฒนาเนี่ยแพ้อิหร่านตกรอบ2 68กิโลกรัมชายเนี่ยบิวธนภูมิเฟื่องน้อยแพ้อุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบ2อยู่ครับแพ้ตกรอบ16คนสุดท้ายฮะอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนี่ตัวเต็งเหรียญเอเชียนเกมนะคนนี้ความหวังของเราแพ้ดาเนียลโอซอกิยุบจากอิหร่านนะฮะตกรอบ16คนสุดท้ายนะไม่แน่ใจว่าใจล่องลอยไปเอเชียนเกมหรือเปล่านะสรุปนะไทยได้มา1ทอง1เงินแล้วก็2ทองแดงนะครับตามเป้าหมายของที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ1เหรียญทองจากชุติการจงกลรัตน์วัฒนา53กิโลกรัมหญิงนะครับส่วนเหรียญเงินเมื่อคืนนะกมลชนกศรีเคน46กิโลกรัมหญิงนะครับกับพัชรกันพูนเกิด49กิโลกรัมหญิงนะครับเหรียญทองแดงได้จากกริชนะพร้อมปัจจุนะ74กิโลกรัมชายแล้วก็แจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับได้เหรียญทองแดง87กิโลกรัมชายวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันเครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วาระประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้า

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Fame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนเจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายชนันจึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่าได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 33 ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
3: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ทางกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน

0: บข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบข.การวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบข.และบริการและเครื่องมือของกบข.รวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบข.มุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบข่าวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573 ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินแดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
5: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
4: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
6: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
4: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรามโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรามโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
10: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทรความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็น

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่ห์เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสกเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสกไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสกบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันหินท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

นจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสกขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสกรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันดิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

ช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตูเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพิเศษที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพรานคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพิเศษไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทำในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีโซ่ขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

2วัน2คืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับๆตื่นๆตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยให้ผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติจะแปลกตาก็ตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัดและสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่าย4โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตุ้มตามด้วยความดีใจคิดไพล่ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆ บริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคลาดคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลครอกก็ครอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยฉุยกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไปให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็ง่วง

ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางเพิงสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าเพิงสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมพร่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่มานั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เองขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายตลอดทั้งคืนกลัวก็กลัวเองรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กๆวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอหมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าข้าก็เลยต้องหนีเอว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆกับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้อ่ะข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊ฟแขวนไว้ให้เองดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกหันกับจินตนาการและก็เรื่องเล่าของพี่เสพร่ายคิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐประหารเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปูที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพิเศษทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรโกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์ครับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพี่เสลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเองรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เองเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นล่ะพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำแล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคือง
รอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลังผมเอื้อมมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครในหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดย้ำสถานพยาบาลต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพร้อมเตรียมเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบาง
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือวันนี้ข้อมูลยืนยันมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอน1รายมีผู้บาดเจ็บ4รายที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพรวมยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดได้แก่น่านเพชรบูรณ์แพร่ตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยจากคาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือแม่สอดลุ่มน้ำเมยจึงให้ยืนยันระดับน้ำและผลกระทบทุก 2-3 ชั่วโมงประสานเส้นทาง EMS Refer สำรองค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางในจุดเสี่ยงสูงอำเภอแม่สอดอำเภอศบเมยอำเภอเนินมะปรางและอำเภอศรีสำโรงส่วนการดูแลประชาชนเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือตอนบนได้เตรียมศูนย์พักพิงไว้ 1,569 แห่งรองรับได้ 482,204 คนเปิดทำการแล้ว31แห่งได้แก่น่าน30แห่งแม่ฮ่องสอน1แห่งมีผู้เข้าพักรวม189คนให้การดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 4,640 คนดูแลสุขภาพจิตประชาชนแล้ว 1,201 คนส่วนเขตสุขภาพที่2ภาคเหนือตอนล่างมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 3,769 คนเปิดศูนย์พักพิง2แห่งที่วัดหม่อนแก้วจังหวัดสุโขทัยและวัดชมพูจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้ารับบริการรวม78คนพร้อมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ 5,393 กล่องยาน้ำกัดเท้า 5,350 หลอดและเตรียมทีมพร้อมออกปฏิบัติการณรมนอุดมพรรายงาน
1: มวลน้ำจากจังหวัดน่านได้ทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วบางส่วนโดยคาดการว่ามวลน้ำจะมีปริมาณรวมประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ข้อมูลณเวลา 16:00 น.ของวันนี้เขื่อนยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้อีก 2,986 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 31.4 ของความจุอ่าง กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นจัดถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุดเร่งส่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เร่งประสานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเวชภัณฑ์จากเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์การเภสัชกรรมโดยวันนี้ได้นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนมาคัดแยกและจัดเตรียมเป็นถุงยางชีพประมาณ 500-1,000 ชุดเพื่อความเหมาะสมต่อการขนส่งและแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งต่อสิ่งของทั้งหมดไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจังหวัดน่านโดยเร็วที่สุดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยเริ่มคลี่คลายลงแต่ต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมส่งผลให้มีฝนตกหนัก
9: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและสุโขทัยว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจากปริมาณฝนที่คาดว่าจะลดลงตามลำดับจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมและวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนกับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่การติดตามอิทธิพลของพายุยังพบเกิดขึ้นอีกหลายลูกปัจจุบันเกิดไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วยังคงมีโอกาสเกิดอีกประมาณ 7-9 ลูกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็น

นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ 10-15 ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่สามในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้ 4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทีมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า CloudNa ซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPad แล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับ Netflix Streaming ต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVD หรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่น CD หรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือว่าเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ย เราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลาแต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสต์ขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: ื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของชานฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาลกาดอตหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิสซาฮัตเจสเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริคและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณมาริซาบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหันต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างนี้นะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มี2ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูดหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสารสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพติยาพันยางเทียนรายงาน
5: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุขปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริลหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริลเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่ก็ขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแต่ถ้าวันพฤหัสก็จะเพิ่มตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มถึง5ทุ่มเลยนะก็ติดตามได้นะครับสำหรับแฟนคลับของ

0: สมุนไพรก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะฮะในปัญหายามภัยพิบัติอาจจะต้องมีสมุนไพรติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรที่เราทำเป็นแคปซูลเอาไว้นะกระมิ้นชันก็ดีนะครับหรือว่าพวกจากมังคุดนะผลิตภัณฑ์จากมังคุดกาซิดีนยาทาแผลจากผลิตจากเปลือกมังคุดเป็นหลักสมุนไพรเปลือกมังคุดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามีไว้นะประจำครัวประจำบ้านนะประจำยาที่ติดบ้านไว้นะครับก็ดูความจำเป็นว่าตัวไหนมีความจำเป็นจะต้องติดบ้านไว้ก็ควรจะมีนะเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมนะครับหรือจะปลูกทิ้งไว้ใช้ในภาวะทั่วไปนะครับก็ได้ก็ต้องแต่ว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้การปลูกสมุนไพรที่ถูกต้องด้วยนะครับฝากเอาไว้เลยนะฮะคืนนี้คืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะ21สิงหาคมนะครับ2569คืนนี้จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษากับทางหมอปอนนะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกที่จะสามารถเอาไปดูแลสุขภาพรักษาดูแลสุขภาพก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันเหมือนเดิมนะอาจารย์ปอนท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณบรรลม
0: โอเคเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
1: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมเนาะครับผมสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะ
0: ครับ
1: ทั้งมรสุมด้วยนะครับผม
0: แล้วยังดีไม่มีแผ่นดินไหวเร่งแรง
1: ใช่
0: จะมีปัญหาก็น้ำท่วมที่จะหนักหน่อยครับ
1: ใช่คือต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับผมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนหนึ่งก็ไม่ส่วนหนึ่งหลักๆก็มาจากมนุษย์ด้วยกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของขยะอะไรอย่างนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยถึงผลกระทบหนึ่งนะครับผมที่มันอาจจะมาในลักษณะของสิ่งรอบตัวนะครับผมแต่มันก็จะเกิดจากร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่ต่อต้านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อของพืชลมพิษนะครับ
0: ครับ
1: พืชลมพิษเนี่ยก็ คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นหูแล้ววันนี้ขออภัยเจ็บคอ
0: ใช่ครับเชิญครับ
1: คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นกับคำว่าพืชลมพิษอยู่แล้วนะครับพืชลมพิษก็ตรงตัวเลยนะครับผมถ้าเราเคยเห็นกันหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีอาการระคายเคืองเมื่อไปสัมผัสหรือว่าถูกกับวัสดุหรือว่าพื้นผิวหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นมานะครับผมพืชลมพิษเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เล่นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับผมเป็นผื่นที่มีปฏิกิริยาของผิวหนังเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะครับผมหรือสารก่อภูมิแพ้เนี่ยโดยผื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเกิดขึ้นเป็นตุ่มโนนสีแดงนะครับมีอาการคันนะครับผมคล้ายๆกับผื่นยุงกัดนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีอาการบวมรอบๆผื่นเข้าไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นก็มักจะหายได้ในวันนึงนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผม
0: ครับ
1: แต่บางคนถ้าภูมิคุ้มกันผื่นมันกระตุ้นมากหน่อยมันก็อาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุหลักๆที่เรามักจะพบนะครับผมคนที่ขึ้นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเหมือนกันถ้าอย่างใกล้ตัวหน่อยอาหารนะครับผมบางคนแพ้อาหารทะเลกินแล้วผื่นขึ้นหรืออาหารที่มันถูกถนอมไว้มีการใส่สารกันบูดนะครับผมหรือสีผสมอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วโอ้ขึ้นเลยนะครับผมอย่างที่สองยานะครับผมบางคนเนี่ยก็ยาบางชนิดเนี่ยกินแล้วแพ้ยาก็ทำให้เกิดผื่นลมพิษได้นะครับผม
0: ครับ
1: ติดเชื้อนะครับผมติดเชื้อก็คือก็จะเหมาะกับช่วงนี้หน่อยช่วงนี้จริงๆก็คือ

0: จริงไวรัสก็ระบาดนะครับผมโควิดแถวบ้านผมเยอะขึ้นมากเลยคุณบรม
1: โอ้ใช่ตอนนี้ระบาดเยอะใช่ใช่
0: โควิดเนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เขาเหมือนจะเงียบไปนะครับผมแต่จริงๆตัวเขาก็อาจจะยังอยู่แล้วก็มันก็กลายพันธุ์นะอาจจะเล่นกับภูมิคุ้มกันของคนเรานี่แหละนะครับผมผู้สูงอายุคนที่เจ็บป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องระวังเรื่องนี้กันต่อไปเหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของไวรัสและแบคทีเรียเชื้อราหรือพยาธิก็ทำให้เกิดลมพิษได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อนะครับผมอย่างเช่นต่อมไทรอยด์นะครับผมหรืออิทธิพลทางกายภาพบางอย่างนะครับผมบางคนเนี่ยก็คือตอบสนองผิดปกติเจอความร้อนเจอความเย็นนะครับผมมีการรัดหรือใส่เสื้อผ้ารัดแน่นหรือใส่เนื้อผ้าบางอย่างแสงแดดหรือการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการผื่นกำเริบได้นะครับ
1: ครับ
0: แพ้สารที่สัมผัสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนอกลมผ้าเนาะแพ้ขนสัตว์แพ้พืชอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างผมนี่แพ้ยากับผ้ากำมะหยี่ผมเจออะไรคันๆนี้ไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: หรือบางคนแพ้แมลงนะครับผมอย่างเช่นพิษจากแมลงเช่นตุ้งต่อยอะไรเงี้ยนะครับผมหรือโรคบางอย่างเช่นขออนุญาตนะ
1: ครับ
0: โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับผมเช่นโรคมะเร็งนะครับผมหรือโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผม
1: ครับ
0: ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นให้มีการหลั่งสารต่อต้านเขาเรียกอะไรสารภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเนี่ยภูมิไวนะครับผมหรือ บางคนเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับผมผื่นก็อาจจะเป็นหายๆนะครับผม แน่นอนว่าพอเรามีอาการอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเป็นแล้วหายไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะครับผมแต่ผู้ป่วยลมพิษจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าแพทย์จะพยายามหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ยังหาสาเหตุไม่ได้คือมันเป็นนั่นแหละเรารู้ว่ามันเป็นแต่บางทีมันไม่รู้ชัดว่าเป็นจากอะไรนะครับผม
1: ครับ
0: แต่หลักๆเนี่ยมันก็มักจะพอมันเริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเขาจะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาอาจจะไวต่ออะไรบางสิ่งนะครับผมก็จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมนะครับผมก็คือรู้แล้วว่าแพ้อะไรโดนอะไรแล้วคันก็ต้องเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับผมการรักษาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการควบคุมนะครับผมป้องกันไม่ให้ลุกลามก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องอาการกำเริบขึ้นมาแล้วเป็นนะครับแล้วได้ยานะครับเช่นยาที่ช่วยแบบต้านการอักเสบนะครับผมลดอาการคันและบวมนะครับผมลดการหลั่งสารต้านการอักเสบในร่างกายนะครับผมหรือยกระดับขึ้นหน่อยยาสเตียรอยด์นะครับผมสเตียรอยด์ก็ตรงตัวเลยมันเป็นยากดภูมินะครับผมถ้าภูมิเราทำงานไวเกินตอบสนองต่อสิ่งต่างนี้อย่างเงี้ยมากเกินก็จะกลายเป็นการใช้ยากดภูมินะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าพอสาเหตุไม่ชัดเจนเนี่ยการกินยามันก็จะเป็นเหมือนการระงับปลายเหตุมากกว่านะครับผมแต่ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมอย่างบางคนเนี่ยจะชัดเนาะเป็นผื่นขึ้นแล้วต้องกินยาแก้แพ้ปรากฏกินยาแก้แพ้ผื่นหายไปง่วงแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลของยากดภูมินะครับผมพอมีการดูแลตัวเองประมาณนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือการดูแลตัวเองในผู้ที่มีปัญหาของเรื่องผื่นลมพิษเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนมากๆนะครับผมหลักๆ ก็เป้าหมายง่ายๆเลยไม่ให้ลุกลามแล้วก็ไม่ให้รุนแรงนะครับผมคือเวลาพูดถึงภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันก็จะเป็นภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับอวัยวะบางอย่างภายในอย่างเช่นแบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับผมฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ฟังก็หนึ่งเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมพอเราเป็นเนี่ยผิวหนังเราจะมีความไวต่อปัจจัยกระตุ้นมากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยก็ควรจะเลือกที่เป็นแบบอ่อนโยนกับผิวนะครับผมบางทีหมอแผนปัจจุบันหรือว่าอย่างแผนไทยเนี่ยก็จะมักจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เด็กเล็กเด็กทารกเนี่ยใช้กันนะครับผมเพราะว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวเด็กนะฮะถ้าเราใช้เนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราไม่อาการไม่รุนแรงมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อเคมีด้วยนะครับผมอันที่สามแผนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสมหะเนาะ แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมการดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้น้ำเนี่ยไปช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายอุจจาระเขาถึงจะเป็นของแข็งเขาก็มีน้ำผสมอยู่นะครับผมทางปัสสาวะทางเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ช่วยให้ขับออกนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรามองว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีนะครับผมจะต้องมากับสุขภาพที่ดีด้วยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการหลีกเลี่ยงปัจจัยผ่าทางกายภาพอย่างเช่นความเครียดหรือเรื่องต่างๆที่มันทำให้เราถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับผม ในมุมมองแผนไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรามองว่าเลือดน้ำเหลืองเนี่ยไม่ดีนะครับผมแต่หลักๆธาตุที่จะถูกกระทบให้เกิดอะไรได้ง่ายก็มักจะเป็นลมกับไฟนะครับผมถ้าลมกับไฟกำเริบเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันรวนนะครับผมก็จะทำให้มันเกิดอาการคันอาการร้อนนะครับผมแล้วพอความร้อนมันเยอะน้ำก็จะไม่ดีนะครับเผลอๆน้ำที่เรามองว่าเป็นเหมือนเลือดน้ำเหลืองที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทำให้ไฟลมเนี่ยมันกำเริบได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนของเสียในร่างกายเนี่ยมันสูงแล้วมันก็ถูกกระตุ้นออกมาทางผิวหนังนะครับผมอย่างหลักๆเนี่ยแผนไทยก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของการขับพิษนะครับผมการบรรเทาการพื้นคันนะครับผมล้างจืดเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยใบสดของเขาก็เอามาทาเอามาตำพอแหลกแล้วก็เอามาพอกผื่นที่มันไม่ใช่แผลเปิดเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับผมบ้านเราเนี่ยล้างจืดก็ใช้ในหลายลักษณะด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นในเรื่องของการเอาตัวล้างจืดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับผมหลักๆก็จะเป็นเหมือนชานะครับผมช่วยขับปัสสาวะนะครับผมช่วยขับของเสียนะครับหรืออย่างของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเนี่ยการจ่ายชาล้างจืดเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยเคลียร์ของเสียออกก่อนการขับล้างสารพิษออกก่อนแล้วค่อยเริ่มจ่ายยาที่บำรุงร่างกายนะครับผม
1: ครับ
0: หรืออย่างในผู้ป่วยที่เป็นแบบผื่นอักเสบอะไรเงี้ยเราก็มีการจ่ายชาล้างจืดเพื่อใช้ในการเอาไปชะล้างแผลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มองว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะครับผมเขาก็จะมีความเย็นๆหน่อยนะครับผมทีนี้มันก็จะมีในการเอาล้างจืดเนี่ยมาปรุงที่ชัดๆเนี่ยก็คือเขาบอกล้างจืดเนี่ยหลักๆเข้ามาต้มเนาะล้างจืดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีล้างจืดดอกสีขาวดอกสีเหลืองดอกสีม่วงนะครับผมดอกสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเขาเรียกอะไรสารสำคัญที่รากและใบมากกว่าชนิดอื่นนะครับผมล้างจืดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งเนาะส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้ปลูกหรอกแต่ว่าเรามักจะพบเจอเขาได้ง่ายนะครับผม
1: อืมครับ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามาพอกนะครับผมการใช้ใบสดเนี่ย 4-5 ใบเนี่ยล้างสะอาดแล้วก็ตำผสมน้ำนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาว่าถ้าใช้เป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับผมหรือถ้าเอามาใช้ดื่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลักๆก็แนะนำว่าต้มเดือดแล้วค่อยมาดื่มเนี่ยก็จะดีนะครับผมหรืออย่างของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าบางทีเราดูแล้วมันเป็นเรื่องของเราอยากให้เขาดื่มน้ำมากขึ้นด้วยนะครับชาชงล้างจืดของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นซองพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะบางทีเราก็บอกอ๋อไม่ต้องต้มหรอกเอาไปใส่ขวดน้ำลิตรเลยเดี๋ยวสีเดี๋ยวอะไรเขาก็จะออกล้างจืดเนี่ยข้อดีคือเขาทานง่ายนะครับผมรสชาติเขาไม่ขมแล้วก็ไม่ได้เด็ดมากมันจะเหมือนกินชาจริงๆนะครับผมเราก็จะเหมือนกับให้ดื่มจิบตลอดวันอะไรเงี้ยนะครับช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เหมือนกับการดื่มน้ำชดเชยให้ร่างกายด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอันนี้เหมือนกันครับผมยาล้างจืดของโรงพยาบาลนะครับผมจะมีคำถามมาตลอดนะว่าทำไมถึงไม่ใส่ล้างจืดแบบเดียวๆนะครับผมก็หลักๆ ก็เรื่องของอย.นะครับผมเพราะว่าล้างจืดเนี่ยขึ้นไม่อนุญาตให้ขึ้นล้างจืดเป็นขึ้นทะเบียนล้างจืดเป็นยาเดี่ยวนะครับผมเพราะว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในตำรับคัมภีร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้ในลักษณะยาเดี่ยวด้วยนะครับผมเราก็เลยมีการเอามาใช้ร่วมกับยาอื่นนะครับผมก็จะมีแบบลูกไต้ใบย่านางนะครับผมก็จะมีความเย็นเพิ่มขึ้นมาก็ช่วยในเรื่องของการขับพิษร้อนนะครับผมแล้วก็มีใบเตยแบ่งกลิ่นให้ทานง่ายฉะนั้นเนี่ยตัวชาล้างจืดของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะค่อนข้างทานง่ายนะครับผม แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะ ไม่สามารถหายาได้นะครับผมก็สามารถเอาตัวใบล้างจืดที่หาได้ตามบ้านอะไรเงี้ย ก็มาชงผสมกับใบเตยหรือว่าจะเป็นมะตูมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือแต่งกลิ่นแต่งรสเข้าสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ตัวล้างจืดเนี่ยแก้แพ้แก้ลมพิษแก้ผื่นคันนะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมผื่นจากแมลงเนี้ยเราก็มีในลักษณะของสเปรย์ล้างจืดด้วยนะครับผมตรงเนี้ยก็เอามาทำยาราดได้นะครับผมในส่วนของทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแจกสูตรทำสเปรย์ล้างจืดเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันฝนเนาะบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดผื่นหรืออะไรงี้ได้นะครับผมก็จะมีมาแนะนำเรื่องของสูตรยานะครับผมที่เป็นสเปรย์ล้างจืดนะครับผมส่วนประกอบนะครับผมถ้าคุณผู้ฟังแล้วไม่ทันก็สามารถโทรมาถามอีกทีนึงได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยของที่ต้องเตรียมก็จะเป็นสมุนไพรประมาณ4ชนิดนะครับผมก็คือจะเป็นใบล้างจืดนะครับแห้งหรือสดก็ได้นะครับผมประมาณ20ใบนะครับใบบัวบกนะครับผมประมาณ20ใบนะครับแตงกวา4ลูกนะครับผมแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่เป็นใบเขาก็คือเป็นแท่งๆเนาะ4นะครับผมแล้วก็น้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะครับผมเท่ากับว่าสัดส่วนเนี้ยคุณจะสามารถทำสเปรย์ล้างจืดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1ลิตรเลยนะครับก็นำใบล้างจืดนะครับผมไปต้มกับน้ำสะอาดนะครับผม1ลิตรนะครับผมพอต้มเดือดแล้วเนี่ยให้ต้มเดือดต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับนำแตงกวาใบบัวบกว่านหางจระเข้ปั่นแล้วคั้นเป็นน้ำกองแยกไว้นะครับผมก็คือเราอันนี้ไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อต้มนะเอาแตงกวาบัวบกว่านหางไปปั่นแล้วคั้นน้ำแยกไว้นะครับผมพอมันเดือดลดลงนะครับน้ำล้างจืดเดือดลดลงเนี่ยก็เอาน้ำคั้นเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำคั้นของใบโบบกกับแตงกวาลงไปนะครับพอเริ่มเย็นลงอีกหน่อยก็ค่อยใส่น้ำคั้นว่างหันเราจระเข้ลงไปนะครับผม
1: ครับ
0: เท่านี้เราก็เอาไปบรรจุใส่ขวดสเปรย์ก็ได้แล้วนะครับผมก็สามารถฉีดเนี่ยลดการอักเสบลดพิษร้อนได้นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือไม่ใช้กับแผลเปิดนะครับผมใช้กับผื่นที่มันมีการอักเสบร้อนๆคันๆอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับผม
1: ครับ
0: เขามีความเย็นแล้วก็ช่วยเรื่องดับพิษร้อนด้วยนะครับผมล้างจืดเนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างเด่นในลักษณะของเรื่องของผื่นเนาะแต่จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของล้างจืดเนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราเวลามีเรื่องของผื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะประเมินเป็นคนๆไปนะครับบางทีถ้าอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นในลักษณะของเป็นพยายอเนาะคุณบรรลงพยายอเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งครีมพยายอยาหม่องพยายอนะครับผมหรือถ้าเป็นแบบร้อนในนะครับผมเราก็มีกลีเซอรีนพยายอด้วยนะครับผมเรื่องผื่นอื่นๆเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นแบบเหมือนครีมทาแก้คันอะไรเงี้ยนะครับน้ำมันทาแก้คันก็มีมันขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกันนะฮะน้ำมันเนี่ยก็จะชุ่มหน่อยแต่ว่าถ้ามันเหนอะเกินก็สามารถใช้เป็นครีมได้เหมือนกันนะครับผมแต่ล้างจืดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับผมเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มนี่แหละนะครับหรือเป็นชาที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นในก่อนจ่ายยาสมุนไพรนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนที่เป็นโรคนี้หรือว่าเขาเรียกว่าไงนะหรือเราก็มีอาการลักษณะนี้เป็นอยู่นะครับผมเบื้องต้นผมอาจจะแนะนำให้โทรมาติดต่อกันก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมหลักๆที่เราอาจจะช่วยพ่อระวังไว้ก่อนก็คือบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตอย่างเงี้ยนะครับผมพอมันเป็นชาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทานไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ระวังในเรื่องของปริมาณการทานนะครับผมอย่างไตเสื่อมเรื้อรังอะไรเงี้ยนะครับผมการทานชาล้างจืดก็จะควรทานที่ปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ทานในระยะสั้นนะครับผมหรือถ้าผื่นมันเป็นแล้วมันมีน้องมีอะไรที่มันมากกว่าปกติแล้วเราเอายาไปชาล้างเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำซะทีเดียวนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นและมันเป็นบ่อยขึ้นหรือเป็นมากขึ้นนะครับผมเป็นรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยควรพบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะบางทีมันก็จะมีเนาะบางคนก็จะใช้เรื่องของใช้รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีก็ปล่อยไว้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นลุกลามหนักแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของผื่นลมพิษนะครับ
1: mm-hmm.
0: ช่วงนี้ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยพอมันมีเรื่องของมลภาวะเยอะเนาะหรือเรื่องของพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรเงี้ยโรคต่างๆมันก็จะกลับมาเด่นขึ้นนะครับ
1: โคว
0: ิด จริงๆนอกจากอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยบางคนที่เป็นเนี่ยก็มีอาการกำเริบทางเรื่องของผื่นได้เหมือนกันนะครับผมหรืออย่างเลิมงูสวัดอีสุอีใสอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นลักษณะของผื่นอยู่นะครับบางทีพอเราเป็นอะไรที่มันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันเบื้องต้นมันบรรเทาแล้วอาทิตย์นึงไม่ดีขึ้นหรือมันมีอาการมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคาดไว้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นผื่นอะไรนั้นแนะนำอย่างนี้ก็คือ1อาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนเดือนอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้อาทิตย์นี้เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไปพบแพทย์ก็อาจจะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนอย่าทาอะไรพอกไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันไปเสียดสีกับเรื่องของผื่นนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะทําให้ผื่นมันกําเริบแล้วก็อาจจะแยกยากขึ้นก็ได้เหมือนกันบางทีเหมือนไปเอายาอะไรอย่างนี้มาทาเงี้ยเขาก็จะอาจจะปิดมันจะทำให้บดบังอาการแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มั่นใจพบแพทย์เป็นอันดับแรกนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของการติดต่อพูดคุยนะครับผมอย่างที่บอกเลยก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะสนใจที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลนี้หรือต้องสอบถามข้อต้องการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับผมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะตะเลิกก็เปิดนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำให้โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 9:30 นาทีเนาะถึง11:00 นแล้วก็อีกทีก็บ่าย13:00 นถึงสัก14:30 นาทีเนี่ยกำลังดีนะครับผม
1: คร
0: ับ ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์085นะครับ391นะครับ2255นะครับผม085 391 2255นะครับผมอันนี้คือไม่จำเป็นว่าโทรมาแล้วแบบทางนี้จะบังคับให้เดินทางมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ว่าอาการเป็นยังไงแล้วอยากลองใช้สมุนไพรไหมหรือว่าทำยังไงต่ออะไรดีงี้หรือว่าถ้าสะดวกมาโรงพยาบาลก็อาจจะมาคุยกันก่อนว่าควรเตรียมยาที่ทานมานะผลเลือดนะประวัติการรักษาอะไรงี้นะครับผมหรือในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่สะดวกเดินทางเนาะเราก็มีเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมก็คือคลินิกออนไลน์นะครับผมก็ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ใน LINE application นะครับผมมีทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันแล้วโอเคอยากลองใช้ยาสมุนไพรดูก็มีบริการคุณหมอเขาก็จะแนะนำเนาะแล้วก็จะมีบริการจัดส่งยาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของคลินิกออนไลน์เนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมกับการใช้สิทธิการรักษาอะไรนะครับผมก็คือเป็นชำระเงินเองแล้วก็จะมีค่าบริการส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไม่มีค่าปรึกษานะคุยได
1: ้
0: ไม
1: ่ฟรีปรึกษาฟรี
0: ใช่หมายถึงแบบเฮ้ยกลัวคุยแล้วเขาจะคิดเงินให้นะครับผมเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณโทรติดต่อมาในช่วงที่มีคนเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะครับผ
1: ม
0: ก็เพิ่มเพื่อนนะครับผมมาได้ที่ LINE application นะครับผมที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับผม ABS THAIMED นะครับผม ABS THAIMED นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ขอบอกเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดติดต่อไปแล้วพยายามบันทึกข้อมูลหรือว่าพิมพ์สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเป็นข้อความใหญ่ๆทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณ
1: พิมพ์
0: ข้อความมันจะเป็นข้อความใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเราจะเขาจะไล่ตอบจากข้อความที่เก่าที่สุดก่อนบางทีมันอาจจะทำให้ตอบเจ้าที่เขาตอบล่าช้าได้นะครับเจ้าที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยนะครับผมฉันก็ไม่มีปัญหาเหมือนโทรคุยกันเลยนะครับผม
1: ครับ
0: ก็เน้นย้ำสุดท้ายนะครับผมจริงๆช่วงนี้ไม่ว่าจะฝนหรือจะแดดเนาะยังไงก็ถ้าเรามีอาการกำเริบต่อสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้โควิดมันระบาดอยู่นะครับผมยังไงถ
1: ้
0: าเข้าออกสถานที่เนี่ยบ้านเราให้ปฏิบัติตัวคล้ายๆกับตอนโควิดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือเหมือนเราอยู่บ้านกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราออกจากบ้านไปกลับมาบ้านอย่าลืมล้างมือนะครับผมมันจะคล้ายๆเดิมเลยเนาะคุณบรมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องความสะอาดเนาะถ้าไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรมากลับมาอาบน้ำดีกว่านะครับผม
1: ถูกต้องครับ
0: หรือก่อนเข้าไปหาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราเช็คดีๆว่าเรามีสิ่งสกปรกมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเด็ก เด็กเล็กผู้สูงอายุเสี่ยงหมดเลยนะครับผมช่วงนี
1: ้
0: มันมาไวถึงมันจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็อันตรายอยู
1: ่ใช่ไม่เป็นดีที่สุดครับ
0: ไม่เป็นดีที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีอาการฟ้าทะลายโจรเบื้องต้นหรือยาน้ำแก้ไออะไรเบื้องต้นบรรเทาอาการดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นภายใน5วัน7วันอะไรอย่างนี้ก็ไปพบคุณหมอดีกว่าหรือถ้าเอาชัวร์ตรวจ ATK ครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ชัวร์กว่า
1: ครับ
0: โอเคประมาณนี้ครับคุณบรรลุ
1: โอเคเลยครับอ่ะให้ทางอาจารย์ปอนนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้พอมีเวลาพอสมควรนะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ทางเลือกในการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าตำรับยาสมุนไพรไทยต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับทางหมอปอนของเรานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้022900473นะเบอร์เดียวครับเรารับทีละท่านนะ022900473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
2: มาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคนไทยสนับสนุนคนไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณแล้วด้วยนะครับโทรศัพท์ว่างครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้โทรมาได้เลยนะผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางหมอปอนนะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับย้ำวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยกับหมอปอนนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์โทรศัพท์นะจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยครับแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-290-0473เรารับทีละท่านนะเบอร์เดียวนะเปิดสายเบอร์เดียวแล้วก็รับทีละท่านเคลียร์ทีละท่านจบไปก็สายใหม่ก็มาจบไปก็สายใหม่ก็มานะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังที่ฟังอยู่เชิญครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสปรึกษานะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยใครจะถามเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าจะอยากจะถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะบางทีก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ร่วมกับตัวนี้ตัวนั้นนะใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามนะกับทางหมอปอนได้นะครับมีไหมครับวันนี้ทำไมเงียบๆเอ่ยปกติขยันโทรกันจังวันนี้เงียบเนาะฝนตกหลับกันหมดแล้วเหรอฮะ02-290-0473นะครับรับทีละท่านนะเดี๋ยวสายแรกวางเสร็จสายต่อมาเตรียมโทรได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับสายแรกโทรจากไหนครับ
4: จากสระบุรีจ้ะหมอวันดีจ้ะ
3: เชิญครับเชิญครับเธอเลยครับอาจารย์ปอนฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: อาจารย์เพราะว่ายายเป็นอะไรมันเป็นเคยเป็นเวียนเป็นมึนอะทีนี้มันหมอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ยายก็จะเป็นตี 4 ตี 5 ตี 3เนี้ยลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดบางครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ยายก็อยากไปหาหมอก่อนโทรไปก็ไม่ติดที่ไพโรเบตทีนี้มันจะต้องนอนแบบไหนอะหมอหมอนต่ำหรือว่าหัวส่งเรื่อง
5: เบื้องต้นนะครับผมคือตอนเนี้ยถ้าต้องตื่นมาทำอะไรแม่เช้ามืด
4: ไม่ได้ทำมาจะยายแก่ละอายุ76แล้วอะหุงข้าวซักผ้าบ้างถูบ้านบ้างอะไรตามภาษาบ้างใหญ
5: ่ก็ตื่น
4: ไปทำงานกันหมด
5: แล้วเป็นมานานหรือยังครับ
4: โอ้ยายเป็นมาที่เรียนที่มันเป็นมา30 กว่าปีแล้วแต่ต้องกินยาโหมเขาอะ กระโหมที่ท่าประจันกรุงเทพแล้วก็กินของมองนี่ด้วยแล้วก็ชัยมองเขียวมาตลอดตอนนี้พอมันขาดไม่ได้มองนี่มันจะให้ใจกินอะไรถึงจะดี
5: เมื่อกี้เห็นถามเรื่องหมอนคือมันนอนไม่สบายเหรอหรือว่ายังไงไหมครับ
4: ไม่เข้าใจนะถ้านอนหมอนมันก็ธรรมดานะแต่นี่บางคนก็มองให้นอนต่ำไว้นอนง่ายหรอ
3: มันจะเกี่ยวไหมหมอนมีส่วนเกี่ยวไหมหมอนต่ำหมอนสูงยังไงใช่ไหมอยากจะถามตรงนี้ด้วยใช่ไหมเอาเรื่องหมอนก่อนเอาเรื่องหมอนก่อนว่ามันเกี่ยวไหมหรือว่าแนะนำหมอนยังไงดีครับหมอปอน
5: คือจริงๆอะครับผมถ้าสมมติว่าคุณยายไม่ได้มีอาการปวดร่วมด้วยแล้วมันนอนไม่หลับอะมันอาจจะไม่ใช่ที่หมอนนะครับผม
4: หลับ
5: อึดอะไรนะครับ
4: หลับดี
5: แต่ว่าตื่นบ่อยเน
4: า
5: ะ
4: ไม่อะบางทีห้าทุ่มฟังหมอเสร็จแล้วก็หลับไปถึงตีสองตีสามทีตีห้าก็มี
5: นอนดึกจ้ะ
3: แล้วที่ตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรครับ
4: อ๋อก็มันก็จะเป็นเวลาตื่น
3: มันตื่นเองตื่นไม่ใช่ตื่นเพราะปวดหัวใช่ไหม
4: หัวนี่มันจะตึงอยู่ตลอดเต้นขวาละทางเต้นเอ็นมันแข็งเป๊ะเลยและมันเป็นไหลทั้งไหลทั้งขวามันตะบักมันจมมานานละ
5: อ๋อ
4: เป็นหลังโค้งด้วยเพราะว่าตกโอ่ง
3: อาจารย์เชิญต่อเลยครับ
5: คือเหมือนพอคุณยายเล่าให้ฟังเพิ่มเนาะมันเหมือนเริ่มมีโรคกล้ามเนื้อโผล่เข้ามานิดนึงแล้วนะครับผมแล้วปกติอยู่สระบุรีได้นวดบ้างไหมครับ
4: โอ้นวดตอนแรกก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลมาคุณตำบาดแต่ตอนนี้ผมไม่มีคิวให้เลย
5: คือเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นหลายๆอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความเคยชินแต่ว่าพอเราบอกมันหมอนมันมีอย่างนั้นเรารู้สึกไม่สบายตัวอย่างนี้ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันคือนอนอาจจะนอนดีนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุขสบายตัวเท่าไหร่ก็จริงๆถ้ายังไหวก็ยังแนะนำนวดอยู่นะแล้วถ้าที่โรงพยาบาลไม่มีแล้วอนามัยใกล้บ้านมีไหมฮะ
4: ม
5: ี
4: แต่ไม่เคยไปสักทีอยู่ไม่ไกลประมาณ4-5 โล
5: อยู่ตรงไหนนะครับ
3: 4-5 โลห่างกันนะ4-5 โลใช่ไหมแล้วที่อนามัยเนี่ยมีมือนวดแผนไทยไหม
4: มี
3: บ
4: ้านจะมีไหมไม่เคยไป
3: ก็ต้องไปเช็คดูนะอาจจะเป็นทางเลือกเสริมคือถ้าที่โรงพยาบาลเต็มเราก็จะมาทางเลือกทางอนามัยต้องลองไปเช็คดูหรือไม่ก็ต้องไปจองคิวนะ
4: จ้ามันก็จองอยู่แล้วแต่มันไม่ทันหรอก
3: ไม่จองแล้วไม่ทันยังไงเขาก็ต้องให้คิวเราสิก็คิวเราจะมาวันไหนอีก5 วันมาอีก6 วันมาอีก10 วันมาคือไปจองคิวแบบนั้นอ่ะ
5: ปกติเป็นคนอย่างครับมีลูกหลานพาไปอะไรงี้ไหม
4: มีจ้ะให้เขาช่วย
5: ดูช่วยจองให
3: ้ใช่ต้องไปจองคิวต้องไปจองคิวครับไม่ใช่จองวันนี้นวดวันนี้ครับบางทีมันจองแล้วนวดอีกหลายวันเนี่ยแต่ไปจองคิวไว้ก่อนนะ
4: มันจะได้
3: เป็นเดือนก็ต้องไปครับโอเคนะเอาเคลียร์เรื่องนวดเรื่องแล้วก็แต่ต่อเชิญนะครับอาจารย
5: ์คือตอนนี้ผมแยกเป็น2 ประเด็นเนาะประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่าการนอนมันพฤติกรรมการตื่นเนี่ยอาจจะเป็นความเคยชินระดับหนึ่งแต่ว่าการนอนเนี่ยสรุปคุณยายเนี่ยบอกว่านอนดีนะครับผมแต่ว่าที่บอกเพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีเรื่องหมอนกับเรื่องบ่าสะบักไหลเนาะตรงนี้ผมอยากให้ลองดูก่อนเหมือนกันคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอายุเรามันยังได้อยู่นะผมก็อยากเชียร์ให้กับอยากให้กลับมานวดต่อเนื่องดูนะครับผมคือถ้ามันสบายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยไอความปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะนอนสบายขึ้นก็ได้นะครับผมเรื่องหมอนอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูอีกทีนึงจริงๆถ้ามันไม่ใช่มันก็คงจะปวดตึงนั่นแหละแล้วมันนอนแล้วมันไม่สบายตัวเฉย
3: ๆหนอนหมุนแล้วหนุนหมอนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ย
4: มันก็มันเขาให้นอนง่ายก็นอนง่ายจ้ะตอนแรกผมนอนตะแคงทีนี้มันเจ็บใจ
3: ใครให้นอนง่ายครับ
4: หมอเขาบอกว่าให้นอน
3: เพราะว่านอนให้นอนง่ายเนื่องจากว่า
4: หลังมันโก่ง
3: เลยหมอให้นอนง่ายแล้วนอนง่ายแล้วเรารู้สึกคอเราชันไปไหมหรือคอเราต่ำไปไหมเราสังเกตตัวเองไหม
4: ฉันก็หนุนขากับหนุนหมอนนั่นแหละเท่าๆกัน
3: แล้วรู้สึกเป็นยังไงหนุนแล้วเมื่อยคอเคล็ดคออะไรไหมล่ะมันปกติไหมล่ะ
4: ไอ้คอนี่มันไม่เมื่อยแต่มันปวดเนี่ยมันปวดเส้นที่ว่าเป็นอยู่ทีนี้ฉันก็อยากถามหมอเดี๋ยวอยากไปหาที่โรงพยาบาลลูกก็ไม่สบายเหมือนกันเป็นสมองหลังไม่รู้
5: เลยแล้วนอนแล้วปวดหลังบ้างไหมนอนหลังโก่งแล้วนอนไงไม่ปวดหลังใช่ไหมครับ
4: ไม่ปวดนะหมอแต่มันหลังอะสะดุกมันโตขึ้นไม่เยอะไม่ปวดไม่ปวด
5: คือไม่ได้ปวดหลังเนาะแต่ว่าตึงบ่าตึงสะบักตึงไหล่เนาะ
4: จ้าตึงคอตึงเส้นคอที่มันเลือดมันอะไรแข็งแข็งค
5: อเอางี้ก่อน
3: ยายฟังนิดนึงยายฟังนิดนึงจ้า
5: เบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องกล้ามเนื้อมันอยู่เอาเท่าที่ผมพอเห็นเนาะจริงๆการไปอนามัยใกล้บ้านเนี่ยต่อให้เราไม่เจอแพทย์แผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีกายภาพอยู่เหมือนกันนะครับผมมันเป็นพื้นฐานหรือระเบียบเขานี่แหละนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราลองไปอนามัยดูก่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าจองโรงพยาบาลยากนะเพราะว่าไม่ว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าเป็นกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็สามารถดูแลเราในเรื่องของส่วนตรงนี้ได้นะส่วนเราจะจองไปโรงพยาบาลต่อไหมเนี่ยผมก็อยากให้ลองดูก่อนนะครับคือมันคงไม่ได้แบบจองวันนี้มีคิวเลยหรอกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โทรไปล่วงหน้าสักสามสี่วัน
3: เราจองไว้เถอะถึงเวลาก็ไปนวด
5: อย่างเราจะไปเสาร์อาทิตย์เราโทรสักวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคิวแหละผมว่า
4: ต้องไปเองจากหมอก็ไม่โทรเขาไม่รับ
3: ก็ไปจองได้ก็ให้ลูกหลานไปจองก็ได้เนาะโอเคเรื่องจองเคลียร์นะพยายามไปจองแล้วก็พยายามหาเวลาไปให้เร็วที่สุดที่อนามัย
5: ใช่ไหมอนามัยก่อนใช่ครับผม
3: หรือที่ไหนที่เขารับเราดูแลเราเบื้องต้นได้ก็ไป
5: เพราะว่าอย่างนวดตามบ้านเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะบางทีเรากระดูกอะไรอย่างงี
3: ้โอเคอ่ะโอเค
4: เขาไม่ใช่เห็นลืมแบบลืมไม่ใช่ได้มันเป็นเม็ดจุดใกล้เป็นตา
3: อาจารย์ฟังเข้าใจไหมอาจารย์ฟังไม่เข้าใจหยุดก่อนเดี๋ยวเอาถามใหม่ดิเดี๋ยวอาจารย์ฟังไม่ขึ้นไม่รู้เรื่องถามใหม่ที่ว่าอะไรนะ
4: ตามันลืมไม่ขึ้นสองสามวินาทีแล้วลืมได
3: ้หลับตาเสร็จแล้วนอนอยู่หรือนอนอยู่ดีกว่าจะลืมตาได้มันไม่ตามันไม่แหกออกมาต้องใช้เวลา 2-3 วินาทีถึงจะเบิ่งบักตาลืมได
4: ้จ
3: ้ะอันนี้ผิดปกติไหมรู้ว่ายังไงแก้กันดีอาจารย
5: ์จริงๆคิดว่าเป็นความล้าของหนังตานะครับผมจริงๆมันอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องหนังตามันล้าได้นะครับผมมีนัดไปโรงพยาบาลบ้างไหมแบบโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยที่หมอเขานัดอะไรเงี้ยมีไหมครับ
4: ทำนัดไปแล้วลูกไม่เอาไปนัดมาเลยกลายเป็น3เดือนแล้วก็นัดไปอีก3เดือนเป็น6เนี่ย
3: นั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ไปให้หมอดูให้หมอไปถามหมอเขาว่าตา
5: หมอตาแต่เราอาจจะต้องบอก
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดฟังให้เข้าใจก่อน
5: คือ
3: เชิญครับอาจารย
5: ์คือสรุปหมอเขานัดเดือนไหนนะครับ
4: อีก3เดือนเพิ่งไปเมื่อวันก่อน
3: อีก3เดือนก็ไม่เป็นไรอาการนี้มันไม่น่าจะหนักหนาเลยใช่ไหมอาจารย
5: ์คือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับไปหาหมอตาด้วยก็ดีเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นโรคตาล้าเหมือนกันตามันจะปิดตามันไม่แข็งอ่ะหนังตา
3: ถ้ามีโอกาสไปหาหมอตาดูหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรยังปกติยังใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไปตามนัดแล้วก็ไปหาหมอที่นัดเราแจ้งเขาด้วยให้เขาดูให้เราหน่อยส่วนหมอนถ้าจะลองเปลี่ยนก็ลองถามลูกดูลองปรับดูสิปรับแล้วเอามานอนแล้วมันเป็นไงดีไหมเหมาะกับเราไหมสะดวกสบายไหมถ้ามันดีขึ้นก็เปลี่ยนถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปใช้ของเดิม
4: ก็ได้เบอร์หมอมะนาวไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะโทรไปถาม
3: เรื่องอะไร
4: อยากจะไปหาที่โรงพยาบาลอ๋อ
3: ไปของใครหลุดเนี่ยโอเคของยายหลุดไปแล้วจะไปหาหมอมะนาวที่คลินิกที่วิทยาลัยใช่ไหมโทรไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมีหมออื่นอยู่ก็ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาบ้าได้นะครับคุณยายนะฮะ คุณยายยังมีข้อสงสัยอะไรโทรมาเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
6: จ้า
3: จ้าเชิญครับถามหมอปอนได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีครับ
6: คืออยากถามว่าโรคไตเนี่ยมันบวมด้วยเหรอคะ
5: โรคไตบวมได้ครับผมต้องคือต้องอันนี้ตรวจโรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับ
6: จ้า
5: เป็นเราเองก็เป็นคนคิดเป็นญาติครับ
6: เป็นเองจ้ะ
5: คือหมอบอกว่าเป็นไตเสื่อมใช่ไหมครับ
6: เขาบอกว่าต้องล้าง
3: โอ้โหเยอะแล้ว
5: ถ้าต้องล้างไตเนี่ยผมขอผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าหมอบอกว่าต้องล้างไตแล้วอะครับมันมักจะเป็นไตระยะที่5
3: ของเสียเยอะแล้วของเสียเยอะแล้วเกิดอาการบวมแล้วคำถามคืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บอาจารย์แป๊บคำถามของคุณคืออะไรครับ
6: คืออยากรู้ว่ามันบวมด้วยเหรอ
3: บวมครับของเสียมันตกค้างครับมันไม่ออกแล้วครับ
6: เนี่ยมันบวม2ข้างแทบจะแตกแยะเลย
3: บวมครับบวมครับต้องไปถ่ายออกไปล้างออกครับหมอจำกัดน้ำแล้วใช่ไหม
5: หมอให้กินน้ำน้อยๆแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช
3: ่ถูกต้องแล้วครับบวมแล้วครับมันอาการหนักแล้วครับ
5: อันนี้บวมตรงไหนนะครับสองข้างขาเหรอครับ
3: เท้า
6: ข้างขา
3: ข้างขาอื
5: มโอเคก็คือมันคือไตอ่ะมันมีหน้าที่กรองของเสียเนาะทีนี้พอไตมันเสื่อมของเสียมันก็จะค้างหน่อยการไหลเวียนมันก็จะแย่ลงหน่อยนะครับวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องไปอันนี้ยังสรุปเขานัดฟอกไตแล้วใช่ไหมครับ
6: ไม่ฟอกจ้ะ
3: ล้างเฉยเหรอ
5: ล้าง
6: ไม่ได้ล้างทั้งฟอกทั้งไม่ล้าง
3: เอางี้หมอเขานัดคุณทำอะไรบ้าง
6: เขาก็จะนัดให้เป็นล้างแต่ว่าไม่ล้างเพราะอยู่คนเดียว
3: ควรจะล้างครับ
5: คือมันจะแย่ลงนะครับผมอันนี้เป็นห่วงมาก
3: เด
5: ี๋
3: ยวติดเชื้อได้นะถึงตายนะครับ
5: ก็จะอย่างที่คุณบรรลมพูดครับถ้าขยายความเบื้องต้นก็คือมันจะไม่ใช่จากข้างนอกหรอกมันจะจากร่างกายเราที่ของเสียมันเยอะขึ้นนะครับผม
6: ตอนนี้ก็ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดอยู่เพราะว่าต้องให้เลือดทุก7วันนะ
5: คือที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันประมาณไหนครับหมายถึงว่าเราเดินทางไปไม่สะดวกหรอหรือว่าไม่ไหวอะไรยังไง
6: จ้
5: าจริงๆตรงนี้ผมจะขอเสนอเพิ่มเติมนะคือถ้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องฟอกไตหรือว่าล้างไตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะของโรงพยาบาลใหญ่เนาะเขาจะมีเหมือนกรมส่งเคราะห์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเราอาจจะขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับผมว่าเราเดินทางลำบากอะไรเงี้ยมันพอจะมีหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยเข้ามาดูได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะแย่ลงอีกนะครับเราจะเหนื่อยง่ายเราจะค่อนข้างอ่อนเพลียนะครับผมแล้วไตเขาก็จะได้ลงอีก
6: พอบวมขึ้นมาสองข้าง
3: อันตรายมากครับอันตรายครับ
6: อย่า
5: ไปนวดหรืออะไรนะครับถ้าเต็มที่ก็อาจจะนอนยกขาสูงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ไป
5: ลองคุยจริงๆว่าเราอาจจะไม่สะดวกเดินทาง
6: อย่างนี้ห้ามกินอะไรบ้างจ้ะ
5: ถ้าเอาแบบกว้างๆเลยนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคไตระยะเนี้ยก็คืออาจต้องอาจจะพยายามทานอาหารอ่อนครับแต่ก็คือทานให้หลากหลายแต่ว่าไม่ทานรสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ทานสิ่งที่มันเป็นน้ำมากจนเกินไปอะครับผมตอนนี้ขอให้ใบคำแนะนำอะไรไหมครับ
3: อาหารรสจัดหยุดเลยรสเค็มหยุดเลยกินจืดจืดเลยกินจืดอย่างเดียวเลยครับ
6: กินแต่จืดแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันอึดอัดไปหมดเลยบวม
3: ใช่ระบบมันเริ่มรวนแล้ว
5: เขาก็จะแนะนำเป็นแบบเหมือนอาหารที่มันมีโปรตีนด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าทานแต่ข้าวเดี๋ยวมันไม่มีแรง
3: กินไข่ขาวได้ครับไข่ขาวไข่ขาวกินวันละ3ฟอง4ฟองได้เลยครับ
5: ใช่คร
6: ับ แล้วทำยังไงก็ต้มหรือว่า
3: แล้วแต่เราเลยต้มดีที่สุดต้มแล้วกินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่ต้องกินวันละ4ฟอง5ฟองกินไปเลยครับ
5: คือเขาก็จะบอกว่ามันก็ให้หลากหลายเนาะเนื้อสัตว์ อาจจะมีแต่ว่าต้องเป็นแบบไม่มันไม่หนังเนื้อปลาเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่ขันในอะไรเงี้ยที่มันไม่มันไม่หนังนะครับผมก็คืออาจจะเอามาต้มหรือเอามาตุ๋นให้มันง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับผม
6: กุ้งกินได้ไหมจ๊ะ
5: อะไรนะ
6: กุ้ง
5: กุ้งเหร
3: อก็น่าจะพอได้เน
5: าะกุ้งจริงๆกุ้งเขาก็เป็นคอเลสเตอรอลนะแต่ผมจะบอกว่ากินบ้างก็ดี
3: กินได้บ้างตัว2ตัวแล้วก็นานๆสัปดาห์2 3หนพอได้นะ
5: คือเอาลองที่เขาไม่แนะนำ
3: ดูปลาแนะนำให้กิน
5: กุ้งเนี่ยถ้าแนะนำคือกินเนื้อกุ้งนะครับมันกุ้งหัวกุ้งอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับผมแล้วก็ปรุงตื่นนะ
3: เวลามันจะหมดเรื่องกินก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะกินผักสีขาวเข้าไว้กินผักสีขาวเข้าไว้แล้วที่ปัญหาคือคุณต้องไปฟอกอ่ะต้องไปล้างอ่ะ
5: ต้องลองคุย
3: ต้องหาช่องทางดูนะ
5: ลองคุยกับโรงพยาบาลให้ลองขอความช่วยเหลือเขาก่อนนะผมไม่ปฏิเสธ
3: มันไปไม่ได้เพราะไม่มีคนพาไปหรือไม่มีตังค์หรือมันยังไงปัญหาจริงๆคืออะไร
6: ข้อของอย่างค่ะตังค์ก็น้อย
5: มันใช้สิทธิ์บัตรทองได้อยู่ไหมครับ
3: ก็ลองถามทางอบต.ดูนะเขามีน่าจะมีมันจะมีเงิน
5: หรือ
3: พาไปอะไรเงี้ยลองถามทางอบต.ดูนะทางอสม.ดูว่ามีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะโอเคนะหมดเวลานะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์
5: คร
3: ับ โอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ้าวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
15: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพ โดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อคืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
16: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุฒิได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบังปฏิพลสัทธกรมมารายงาน
8: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
17: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
8: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเสร็จเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 KHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่สองของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่ฮะแล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วแว่วแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่มีผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องเนี่ยหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วแว่ววิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนๆแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1-2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนุ่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากเสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมไอ้หนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้อีหน่วยเนี่ยโอ้ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากนะฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระใสบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5:00 นถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน9ก็คือ99เลยนะคะปี2569ค่ะก็ในทุกวันเสาร์เช่นนี้ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านคือเสาร์อาทิตย์แหละเตือนใจสินทุวันนี้ก็มีบุญที่จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นประจำเสมอมาตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งเกษียณราชการออกมานี้ก็10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งก็ถือเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่อันสำคัญนี้ค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพบกันในเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยก่อนเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มามีนัดกันที่จะมาสมหัวใส่ใจทำการศึกษาไขข้อข้องใจเรื่องราวต่างๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านทำความเข้าใจแต่ละข้อแต่ละเรื่องท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยต่างคนต่างไปอ่านมาแล้วมีความเข้าใจในข้อนี้ประเด็นเป็นอย่างไรอย่างไรเรามาพูดคุยฟังกันอธิบายทำความเข้าใจบุคคลที่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นบริษัทที่น่าเจริญใจหมายความว่าน่าไปหาน่าพบน่าพูดคุยด้วยน่าที่จะคบหาสมาคมเพราะว่าจะเป็นบริษัทที่เลิศแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามนะคือถ้าไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจแบบขี้เกียจขี้คร้านไม่ปฏิบัติด้วยโอ้นี่ไม่อยากจะเจอเลย
0: เ
1: พราะฉะนั้นในทุกวันที่เราฟังเทศฟังธรรมไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเอาสักวันหนึ่งล่ะขอไว้ให้เรามาศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วการศึกษาของเราเนี่ยก็แบบลุยไม่เว้นสักหนึ่งข้อหนึ่งบรรทัดเอาไปทีละเล่มเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเก็บหมดนะเก็บหมดทุกข้อจะไม่เหมือนกับในช่วงของกลางพระสูตรที่พระอาจารย์ก็เลือกมาที่มันน่าสนใจมาอ่านให้ฟัง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนี้ช่วงกุดเพชรเนี่ยไม่อ่านแต่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: โดยท่านผู้ฟังก็อาจจะอ่านมาตามหลังหรืออ่านมาก่อนได้หมดมามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกส่งมาถามพระอาจารย์ก็จะมาคุยในช่วงของรายการวันเสาร์อย่างนี้ด้วยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องพระสูตรข้อมูลต่างๆแล้วเมื่อมาพูดคุยกันก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่ท่านผู้ฟังมาร่วมพูดคุยด้วยอ่านด้วยทำความเข้าใจกันไปด้วยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางขึ้นและเต็มสมบูรณ์ขึ้นเห็นข้อมูลต่างๆทุกแง่มุมคือไม่ใช่ใครหรอกคุณใจพระอาจารย์เองนี่แหละแต่ที่ว่าพอเราจัดรายการนี้มาสักทุกครั้งนะคือมันเป็นการบังคับตัวเองให้เราได้ต้องไปอ่านแล้วพออ่านมันก็จะเจอเรื่องราวที่โอ้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ได้ความรู้กว้างขวางมากขึ้นตัวพระอาจารย์เองน
0: ะ
1: แล้วถ้าพระอาจารย์ได้ความรู้กว้างขวางเท่าไหร่ท่านผู้ฟังก็ได้เหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ฟังฟังรายการนี่ก็ตามที่พระมหาไพบูลย์ได้ละก็ได้ไปด้วยกันนะก็ได้ไปด้วยกันกับตามที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้ก็กำไรไปด้วยกันเราศึกษาทำความเข้าใจนี่มีแต่กำไรมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาทำความเข้าใจกันตรงนี้ทุกวันเสาร์สัปดาห์ละครั้งนั่นเองเช่นบ้าน
0: เจ้าค่ะแล้วก็รายการช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่เกิดขึ้นจากดำริหรือการบังคับนะเจ้าค่ะขู่แกมบังคับของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรนะเจ้าคะซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้ลาสังขารไปแล้วก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้เจ้าค่ะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังเรื่องที่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะได้จัดงานนะเจ้าค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นวันบูรพาจารย์เป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ท่านสิ้นไปเมื่อปี2565ก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ชี้แจงตอนต้นรายการก่อนเลยดีไหมคะเจ้าคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบางท่านฟังตอนต้นรายการท้ายรายการก็ไม่ได้ฟังอะไรอย่างนี้เจ้าคะอาจจะเผลอหลับไปหรือว่าบางคนตื่นมาสายก็เลยต้องมาพูดย้ำทั้งตอนหัวและตอนท้ายของรายการเรื่องกิจกรรมของเรานิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือวันก่อนนี้มีท่านผู้ฟังคนหนึ่งคุณใจชื่อคุณวันเพ็ญมาหาพระอาจารย์ที่วัดบวรนี่แหละกำลังฉันข้าวอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: เธอก็มาเลยนะกับญาติกับพี่สาวหรือน้องสาวนี่แหละมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่านี่ฟังทุกวันเลยแต่ว่าฟังได้ประมาณสัก3/4เท่านั้นเองเพราะว่าตี5:40เนี่ยต้องไปละใส่บาตรจะฟังได้5:00 ถึง5:40ช่วงท้ายไม่ได้ฟังเราก็เลยต้องมาพูดทั้งตอนต้นตอนท้ายนิดหนึ่งข้อมูลใดๆที่ต้องการจะให้อัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังเนาะพูดถึงรายการคุณเป็นในพระสไตรปิฎกอันนี้เลยเจาะจงอันนี้เลยคือก็มาจากการที่อาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่คือหลวงพ่อดร.สะอาดนี่ท่านขอไว้ว่านี่ให้มหาไพบูลย์เนี่ยอ่านพระสไตรปิฎกให้มันจบได้ไหมพูดอยู่เรื่อยพูดแล้วพระอาจารย์ก็ไปอ่านแป๊บนึงก็ผ่านไป3-4วันอาทิตย์นึงก็ไม่ได้อ่านท่านก็ถามอีกอ่านให้จบนะเราก็โอ้โหวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเงี้ยเข้าใ
0: จป่ะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: พอถามกันที่สามนั้นแล้วแหละโอ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือถ้าท่านถามงี้เราต้องทำให้สำเร็จก็เลยเป็นการบังคับตัวเองนะว่าให้ทำยังไงนะเราถึงจะอ่านมันได้ทุกวันหรืออย่างน้อยทุกสัปดาห์ต้องมีหลายๆพระสูตรเนี่ยนะก็จึงมีดำริในการนำเสนอรายการช่วงสักวันหนึ่งที่เรามาคุยกันโดยก็มีลงล็อกกันในวันเสาร์ก็เลยจัดทำเป็นช่วงกุฎเพชรในพระไตรปิฎกขึ้นมาที่ลุยอ่านกันไปเลยแต่คราวนี้เราจะไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจไปอ่านกันมาด้วยทุกคนชวนกันอ่านหลวงพ่อสั่งมาให้อ่านเราอ่านแล้วมันคนที่เกิดประโยชน์นี่คือตัวเราเองหรืออ่านฉบับไหนก็ได้บางคนอ่านออนไลน์อ่านจากเล่มอ่านจากที่สรุปมาแล้วใดๆก็ได้ฉบับไหนก็ได
0: ้ชัวร์ค่ะ
1: อ่านมาแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็มาคุยกันอย่างที่ว่าในรายการนี้ก็ดำริมาจากท่านที่บอกให้เราอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ประโยชน์นะพระอาจารย์ได้ประโยชน์จึงก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ทุกปีทุกปีมันก็ไม่ใช่ระลึกถึงทุกปีแต่คือระลึกถึงทุกวันนะแต่ว่าเรามาจัดงานเพื่อที่จะระลึกถึงท่านในปีละครั้งโดยนี้ก็เป็นงานของมูลนิธิงานของมูลนิธิเราเนี่ยจะเจอท่านผู้ฟังเนี่ยก็อย่างจัดแบบออฟฟิเชียลเลยก็ต้นปีนั่นคืองานที่เราเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วก็กลางปีเราก็มีครั้งหนึ่งเป็นงานที่จะจัดที่วัดบวรปีนี้เราก็จัดกำหนดจริงๆแล้วก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปีนี้ก็จะตกลงมาวันที่30สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์โดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1โดยเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงนั้นก็จะเป็นการทำทักษิณานุปทานหมายว่าก็ถวายผ้าให้พระสงฆ์มารับทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นี่คือในประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติละจะเป็นการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมสอบถามปัญหาก็ช่วงนั้นแล้วก็สำหรับท่านที่มาเราก็จะมีท่านผู้ฟังที่มาจัดโรงทานเนาะโรงทานนี่ก็จะเป็นน้ำดื่มสแน็
0: คของ
1: กบเคี้ยวนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นเพื่อให้เป็นของว่างในช่วงที่เรามีเบรกกันแล้วก็จะเป็นวันที่
0: วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้แล้วนะเจ้าคะที่วัดบวรสำหรับการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะมาร่วมงานนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
1: พอมาได้เลย
0: แต่งกายยังไงหรือต้องเอาพวงมาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ
1: ม
0: าไหมอะไรอย่างเง
1: ี้ยคิดว่าก็เราเตรียมเครื่องบูชาตามที่เราต้องการจะบูชาใดๆเนาะก็มาบูชาท่านได้หรือถ้าไม่มีเครื่องบูชาใดๆก็เราก็บูชาด้วย10นิ้วประนมมือของเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยศีลอย่างนี้ว่าไปก็ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เราก็เครื่องในการก็ธรรมดาเนาะแบบธรรมดามาวัดแล้วงานนี้เราไม่ต้องลงทะเบียนไม่เหมือนงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะเรามีที่นั่งจำกัดตรงนั้นแต่ว่างานนี้คือใครว่างก็มาแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างนั้นแหละจะเป็นงานร่วมบุญกันโดยบ้าน
0: เจ้าค่ะก็ขอย้ำกับท่านผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์หน้านี้ค่ะที่30สิงหาคมนั้นเราพบกันในงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศวรวิหารบางลำพูนี่เองนะคะในชั้นที่1ค่ะก็เริ่มในเวลา 13:00 นเป็นต้นไปก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิพโภาโสและท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีจิตศรัทธาแล้วก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ของท่านรับฟังรายการตั้งแต่หลวงพ่อท่านเมตตาที่จะเทศบ้างในรายการธรรมารับอรุณก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับปีนี้พระอาจารย์ว่าจะมีพิเศษอีกนิดนึงก็คือจะสอบถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของลูกศิษย์ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ก็จะมีอยู่2ข้อในข้อแรกก็จะมีการเทศอันใหม่ที่ก็จะไม่ใช่อันใหม่แล้วคืออันที่เก็บไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้รีลีสออกมาเป็นรีคอร์ดใหม่ของหลวงพ่อแล้วก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในทาง YouTube กับพอดแคสต์แล้วก็สำหรับท่านที่มีเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อพระอาจารย์จะรวบรวมสตอรี่เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นเนื้อหาที่จะทำประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์ว่าเรามีความประทับใจในครูบาอาจารย์อย่างไรเคยเจอท่านเมื่อไหร่ท่านสอนสมาธิเป็นยังไงหรือว่าเราได้อะไรจากท่านบ้างอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังร่วมสมัยกันอยู่เนาะคนที่ยังเคยเจอหลวงพ่อก็ยังมีอยู่

0: ยังมีเที่ยวที่ว่างเหลืออยู่สำหรับการสมัครเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าคะ
1: ไ
0: ม
1: ่
0: หมดเจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นอกจากมีการฟังเทศฟังธรรมทุกวันแล้วทางรายการธรรมารุณเนาะเราได้พบเจอกันกับปีละ2ครั้งช่วงต้นปีกับกลางปีนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมมูลนิธิการปฏิบัติธรรมหลักๆ ก็จะจัดที่วัดภูทอกเกียรติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬปีนี้ก็จัดปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งปีนี้เราจัดไปแล้วตอนต้นปีก็ปลายปีก็อีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาคาบเกี่ยวกับธันวาตามวันที่คุณตั้งใจว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้การปฏิบัติธรรมมันจะมีที่อื่นอีกแต่ว่าปีนี้หมดละสำหรับปีหน้าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมาเรียบเรียงแจ้งให้ทราบอีกทีนึงในช่วงท้ายปีเราจะแจ้งให้ทราบว่าปีหน้าเรามีที่ไหนบ้างนอกจากที่วัดภูทอกก็จะสำหรับปีนี้ก็ยังมีที่ภูทอกนี่เองเวลาสมัครก็ไปที่เว็บไซต์ได้เลยที่ปัญญา .org panya.org เราก็มีทริปเดินทางด้วยเราทริปเดินทางไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและก็เนปาล
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเราก็กำหนดไว้เป็นเดือนมีนาคมปี2570วันที่13ถึง21มีนาคมในมีนาคม2570รายละเอียดก็ดูที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันเราจะสมัครยังไงจะจองยังไงใส่รายละเอียดไว้ที่นั่นได้เลยรายละเอียดเป็นยังไงแต่ละวันไปไหนก็ดูที่ตรงเว็บไซต์ได้เจ้า
0: ค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าใครมีจิตศรัทธาจะร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ทราบกิจกรรมคร่าวๆ3กิจกรรมหลักอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาเข้าถึงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จะมาถึงพระสูตรที่16แล้วใช่ไหมเจ้าคะสำหรับทัสกะนิบาตนะเจ้าคะ
1: ใช่ใช่
0: ธรรมะที่มี10ข้อนิมนต์เลยเจ้าคะ
1: หมวดธรรมะที่มี10ประการพระสูตรที่16ในชื่อว่าอาหุไนยสูตรแล้วคราวนี้ท่านก็ตรัสถึงบุคคลที่ตามชื่อเลยอาหุไนยบุคคลนะหุนยะก็คือควรที่จะต้อนรับควรที่จะนำของมาถวายควรที่จริงๆก็จะมีคำพูดที่เราจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเนาะปาหุเนโยทักกิเนโย
0: เ
1: ออแล้วก็ตรงนี้คืออาหุเนโยอันนั้นจะมีกรณีโยเนาะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: บุคคลคู่สี่แต่จำพวกที่ควรแก่การต้อนรับควรแก่การบูชาตรงนี้คือคำว่าอาหุเนยะควรแก่การนำของมาถวายก็คือ10พวกต่อไปนี้ถ้าเราจะไล่กันมาคือจากสูงสุดไปต่ำสุดของความเป็นอริยบุคคลนี่ออกมาแจกแจงแบบละเอียดเอาเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนเรื่องกับประการที่1คือพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าบุคคลนั้นเนี่ยเราพูดถึงบุคคลเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่2คือพระปัจเจกพุทธเจ้าประการที่3คือพระอรหันต์ที่เป็นอุภาโตภาควิมุตติ3กับ4เนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์จะมี2ประเภทนี่คือขั้นอรหัตผลนะอรหัตผลที่เป็นข้อที่3ประการที่3คืออุปัตโตภาควิมุตติบรรลุโดย2ส่วน2ส่วนหมายถึงสมาธิและปัญญาเต็มขึ้นในลักษณะที่กิเลสเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติสมาธิมาก่อนแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็เต็มขึ้นมาหรือพระอรหันต์ประเภทที่2คือในประการที่4ที่เป็นปัญญาวิมุตติคือเอาปัญญานำพอเอาปัญญานำเสร็จแล้วสมาธิมันเกิดเต็มขึ้นมาพอดีในลักษณะที่กิเลสจะตั้งอยู่ไม่ได้อสวะจะกำจัดไปนี่จะเป็นประเภทปัญญาวิมุตตินี่คือประการที่4 3 4นี่เป็นพระอรหันต์2ประเภททั่วๆไปที่เราเป็นอนุพุทโธคือตั้งแต่ข้อที่ประการที่3ถึง1ประการที่10เนี่ยเป็นอนุพุทโธหมดเลยหนึ่งเป็นสัมมาสัมพุทโธ2เป็นปัจเจกพุทโธ3ถึง10เป็นอนุพุทโธแยกโดยประการที่3ประการที่4เป็นอรหันต์5 6 7 8 9 10นี่ก็จะเกรดลงไปตั้งแต่เป็นอรหันต์ก็มีแล้วก็น้อยลงไปที่สุด
0: เจ้าค่ะ

0: การที่5ก็คือเป็นกายสักขีกายสักขีนี่คือผู้เป็นพยานในนามกายเราใช้คำนี้เป็นพยานในนามกายคำว่าเป็นพยานในนามกายหมายถึงได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยนามกายแล้วเห็นคืออาสวะบางส่วนเนี่ยสิ้นไปด้วยปัญญาทำให้บุคคลที่เป็นกายสักขีเนี่ยคือเป็นอริยบุคคลประเภทโสดาปัตติผลนะจนถึงเป็นอรหันต์ก็เรียกเป็นอรหัตตมรรคเป็นอรหัตตมรรคนะคือเพราะถ้าเป็นอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นอรหันต์ประเภทใดประเภทหนึ่งใน2ประเภทที่กล่าวไปแล้วแต่เนี่ยจะเป็นกายสักขีเนี่ยจะเป็นตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคเรียกมาโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคกายสักขีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่จะมีก็เรียกสมาธิอินทรีย์แก่กลางเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่เป็นกายสักขีเนี่ยจะได้อุปโตภาวิมุตติมีแนวโน้มโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประเภทที่6ตะกี้5คือกายสักขี6ก็คือทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะก็คือผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยปรับเปลี่ยนไปให้ตรงได้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยอาสวะบางส่วนของเขาสิ้นไปทำให้เขาบรรลุเป็นโสดาปัตติผลจนถึงขั้นอรหัตตมรรคได้หมดเลยทิฏฐิปัตตะทีนี้บุคคลที่ปรับทิฏฐิมาจะทำให้ปัญญาอินทรีย์ของเขาเนี่ยแก่กล้าเพราะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติแต่ยังไม่แน่มีแนวโน้มโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าอินทรีย์คือปัญญาแก่กล้าโอเคอันนี้คือประเภท
1: ประเภทที่หก
0: ใช่ใช่ต่อมาประเภทที่เจ็ดคือสัทธาวิมุตติและสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตตินี่ก็คือหลุดพ้นด้วยศรัทธาคำนี้แปลว่านี้สัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาหมายความว่าเข้าใจอริยสัจสี่ถูกต้องแล้วก็มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจอริยสัจสี่เกิดปัญญาขึ้นเป็นโสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วจนถึงอรหัตตมรรคที่มีอินทรีย์คือศรัทธาแก่กล้าอินทรีย์คือศรัทธาแก่กล้าอันนี้คือประเภทที่7เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เป็นศรัทธาวิมุตติจะมีแนวโน้มในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทไหนพระอาจารย์ว่าอินทรีย์แก่กล้าใช่ไหมก็อาจจะได้สมาธิมั้งคืออุปโตภาวิมุตตินะคิดว่านะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็ได้ทั้งสองแบบไม่แน่แล้วแต่คนถัดมาประการที่8คือธรรมานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยแปลว่าแล่นไปตามธรรมธรรมานุสารีแล่นไปตามธรรมคือดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคนี่ยังไม่ได้โสดาปัตติผลนะกำลังเพื่อที่จะได้โสดาปัตติผลนี่คือธรรมานุสารีเพราะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าขั้นตั้งแต่กายสักขีที่ติปัสสถาวิมุตติ3ขั้นนี้สูงกว่าเอาไหมนะกายสักขีที่ติปัสสถาวิมุตติคือโสดาปัตติผลแล้วจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคดูตามความแก่กล้าของอินทรีย์กายสักขีนี่คือสมาธิอินทรีย์แก่กล้าที่ติปัสสนี่คือปัญญินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิมุตตินี่คือศรัทธาอินทรีย์แก่กล้าแล้ว3ประเภทนี้ที่เป็นโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยจะไปต่อบรรลุอรหัตผลแบบไหนใน2แบบคืออุปโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้ถามว่าเอาแล้วที่เหลือธรรมานุสารีนะครับศรัทธานุสารีก็คือความที่ว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยแต่จะมันก็จะรู้เป็นโสดาปัตติผลเพราะหมายความว่าธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟีดเข้าไปหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยคุณจะรู้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยยังไงล่ะกายสักขีทิฏฐิปัตติสัทธาวิมุตติ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนสายการผลิตสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมโอเคไหมตอนนี้
1: จะ
0: พูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมเนาะ
1: แยกเป็นสองสายนะเจ้าค่ะ
0: สายที่มาก็เป็นขั้นเป็นตอนก่อน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันดับแรกจริงๆมันต้องมีอันที่10ก็พูดไปด้วยพร้อมกันเลยอันที่10นี่คือโคตรภูโคตรภูเนี่ยจากคนที่เป็นปุถุชน แล้วกำลังจะบรรลุเป็นโสดาปัตติมรรคนี่ก็เรียกโคตรภู
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อย่างท่านผู้ฟังฟังเทศฟังธรรมเสร็จปุ๊บจิตใจเราก็น้อมไปนะเรารู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงนี่คือคุณเลยโคตรภูแล้วคุณมาเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนี
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: คุณเป็นโสดาปัตติมรรค
1: แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าคนที่แบบว่าเดี๋ยวน้อมมั่งเดี๋ยวไม่น้อมมั่งยังแบบยังกินเหล้าอยู่ยังอยากเที่ยวเล่นอยู่อันนี้เป็นยังปุถุชนอยู่แต่ว่าก็น้อมไปอยู่นะนี่คือตรภูไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอคุณหลุดออกมาจากปุถุชนขึ้นไปเนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยโสดาปัตติมรรคประเภทไหนมีสองประเภทธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีแล่นไปตามธรรมหรือแล่นด้วยศรัทธาอย่างพระมหาไปบุญนี่บอกได้เลยแต่พระอาจารย์เนี่ยคือแล่นไปตามธรรมคือจิตใจเนี่ยเราตอนแรกเราไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระมหาไปบุญเนี่ยตอนยังไม่ได้บวชนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็แสวงหาเรื่องปัญญาความรู้อะไรต่างแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่กันหลวงพ่อเราเตอร์สารเนาะท่านลอยฟังตอนท่านเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยสัก10ขวบนี่แหละไปช่วยคุณตาทำนาเนาะแล้วพอเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จแล้วคุณตาก็ถามว่าหลานจะบวชไหมท่านตอบเลยบวชครับตอนนั้นอายุ10ขวบ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ด้วยศรัทธาแบบมากเลยเห็นผ้าเหลืองเนี่ยท่านชื่นใจสบายใจนี่คือศรัทธาไงคือเล่นไปตามสถานุสารีแต่พระมหาไปบุญไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: ต้องมาศึกษาพระธรรมก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นธรรมานุสารีบอกได้เลยทีนี้คนที่จากโคตรภูมาคุณจะเป็นแบบไหนสถานุสารีหรือธรรมานุสารีนี่คือโสดาปัตติมรรคอันมรรคพอคุณได้มรรคแล้วคุณจะได้ผลเนี่ยผลมันแยกออกเป็น3อย่างนี่คือหลายการผลิตนะจาก1โคตรภูมาแยกเป็น2ธรรมานุสารีหรือสถานุสารีพอคุณผ่านขั้นมรรคไปสู่ผลออกมาเป็นแบบนั้นแหละ3อย่างนี้กายสักขีทิฏฐิปัตหรือสัทธาวิมุตตินี่คือตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นทิฏฐิปัตมันบอกไว้ว่าท่านเป็นทิฏฐิปัตส่วนของท่านพระมหาโมกขลานะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดนะนี่อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าท่านผู้ฟังลองเช็คดูว่าท่านพระมหาโมกขลานะตอนที่บรรลุโสดาบันก่อนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดคือเป็นกายสักขีโอเคก็คือนี่โสดาปัตติผลทีนี้จากโสดาปัตติผลก่อนไต่เต้าขึ้นไปเลยบางคนอาจจะไต่เต้าขึ้นไปเป็นสกทาคามีอนาคามีหรืออรหัตมรรคหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปอย่างนั้นก็คือโสดาปัตติผลแล้วก็ไปอรหัตผลเลยผลนี่แหละที่จะแยกเป็นสองคือปัญญาวิมุตติหรืออุพัตโตภาวิมุตติจริงก็ต้องเรียกอุปโตปาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติสองอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเหล่าอนุพุทโธทั้งหลายรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคนที่ควรนำของมาถวายควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า
1: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี้เลยนะเจ้าค่ะสูงสุดเลยเจ้าค่ะ
0: ซึ่งในยะนี้นะถ้าเราจะดูแล้วมันครบถ้วนที่สุดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ครบถ้วนที่สุดเลยคืออื่นๆเนี่ยเราอาจจะเห็น10อย่างก็อาจจะแจกแจงเฉพาะอนาคามีแต่นี้ก็จะมีอนาคามีมีส่วนต่างๆแล้วแต่อันนี้คือจะครบถ้วนตั้งแต่โสดาปัตติมรรคและนี่ยังก่อนโสดาปัตติมรรคอีกคือจนถึงคนจะปุถุชนหรือโสดาปัตติมรรคด้วยซ้ำคือโคตรภูด้วยซ้ำ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คิดว่าครบถ้วนทั้งสายเลยจนถึงพระพุทธเจ้าเลย
1: เต็มพออืมเจ้าค่ะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินคำว่าโคตรภูนะเจ้าค่ะคนพวกเนี้ยซึ่งคิดว่าขณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องชาวไทยเยอะอยู่นะเจ้าค่ะที่ว่านับถือศาสนาพุทธแล้วก็รู้ล่ะว่าหลักธรรมคำสอนหลักๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยท่านว่ายังไงแต่บางทีมันก็ยังต้องอยู่ในสังคมยังละไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเจ้าค่ะอย่างที่อาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ
0: คือเรื่องการละเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ละได้หมดเนี่ยก็ละได้บ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่บ้างเนี่ยเราดูตรงไหนดูตรงที่ศีลเนี่ยเต็มไหมถ้าศีลยังไม่ค่อยเต็มศรัทธาก็ยังไม่ค่อยเต็มคุณบินโคตรภูได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าศีลเต็มแล้วก็ศรัทธาก็ ต็มด้วยอันนี้คือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคได้เลยนะโสดาปัตติมรรคเป็นได้มรรคต่างกับผลก็คือว่าสังโยชน์สามอย่างยังไม่ลาไปแค่นั้นเองแล้วถ้าเป็นศีลเต็มสมาธิเต็มแล้วเราก็ละสังโยชน์สามอย่างได้นี่คุณเป็นโสดาปัตติผลเลยประเภทไหนล่ะก็มีสามประเภทอย่างที่ว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วคงกระจ่างแล้วนะคะแล้วหลายท่านก็ฝากเนี่ยคิดไว้ละกันว่าท่านอยู่อันดับอะไรคือ8 9หรือ10นะเจ้าค่ะก
0: ็
1: คือเป็นโสดาปัตติมรรคหรือยังแล้วเป็นธรรมานุสารีหรือศรัทธานุสารีมาทางพระธรรมหรือมาทางด้านของศรัทธาแล้วหลายท่านที่เป็นโคตรภูก็คือยังตัดกิเลสอะไรไม่ค่อยได้อยู่นั้นเนี่ยจะก้าวขึ้นไปอีกลำดับที่8ที่9นั้นอยู่ที่ตัวท่านโดยเฉพาะเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอ
0: ัน
1: นี้ก็อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละท่านพระสูตรถัดไปเป็นเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งจะอยู่เป็นทุกข์คนมีที่พึ่งจะอยู่เป็นสุข
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วที่พึ่งเป็นยังไงก็มีสองในอย่างในข้อที่17และ18นี้มาคู่กันก็17ก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ครบถ้วนไปแล้ว18นี่ก็นิดนึงแค่นั้นเองเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: เอาข้อ17ก่อนคือว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งนั่นนี่จริงๆเป็นบทสวดที่เป็นพระสูตรนะพระสงฆ์ก็จะสวดกันอยู่วนรอบไปเรื่อยๆแต่ว่าที่พึ่ง10ประการจริงๆที่พึ่งเนี่ยเราก็พูดอยู่แล้วนะก็มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิเอ่ยอย่างเงี้ยธรรมังสรณังคัจฉามินี่คือสรณะสรณะนี่ก็คือแปลว่าที่พึ่งในที่นี้ใช้คำว่านาถะไม่ใช้คำว่าสรณะนาถะนี่ก็แปลว่าที่พึ่งเหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าเหมือนกับคนอนาถาคืออนาถานี่คือไม่มีที่พึ่งไปเลยเขาถึงใช้คำนี้คนอนาถานาถาที่พึ่งอนาถาคือไม่มีที่พึ่งก็คือเวลาเรามีทุกข์ใดๆเราต้องการแก้ปัญหาโอ้ยทำไงดีทำไงดีอันนี้แหละคือคุณต้องการที่พึ่งล่ะจังหวะจิตที่เราโอ้ยทำไงดีเรื่องนี้ทำไมเป็นงี้นะนี่คือจังหวะจิตนั่นคุณต้องการที่พึ่งอ่ะ
1: ถูกค่ะ
0: อ๋อแล้วที่พึ่งอะไรนี่ไงสิบอย่างนี้เรียกว่าธรรมะอันเป็นที่พึ่งสิบอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่พึ่งยังไงก็เป็นคุณธรรมเราไม่ใช่ว่าพึ่งเครื่องรางของขลังเลขยันหรือว่าพึ่งคนบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่แต่ว่าพึ่งคุณธรรม10อย่างต่อไปนี้แล้วข้อแรกคือศีลศีลเป็นที่พึ่งของเราศีลในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดละเอียดเลยนะไม่ใช่บอกว่าศีลคือถ้าสมมติคารวาสเนี่ยก็ศีลห้าแหละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าสำหรับพระสงฆ์เนี่ยมันจะมีศีลเรื่องปาติโมกข์ด้วยศีลเนี่ยยังมีเล็กๆน้อยๆอภิสมาจารเกี่ยวกับเรื่องอาจารณโกจรอาจารณ์นี่เกี่ยวถึงมารยาโกจรนี่คือที่เดียวไปนี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลพระนี่มันเยอะหรือว่าศีลของญาติโยมมี5ข้อแต่5ข้อมันก็ละเอียดได้แล้วก็เราทำให้มันละเอียดขึ้นต่างๆรายละเอียดพวกนี้คือศีลนี่คือประการที่หนึ่งเรื่องของศีลทำไมศีลหนึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเราจะมีความไม่ร้อนใจคนไม่มีศีลเนี่ยคุณจะมีความร้อนใจร้อนใจตรงไหนร้อนใจตรงที่ว่าโอ้ยกลัวเขาจะมาว่าเราผิดศีล
1: ครับค่ะ
0: กลัวเขาจะมาว่าเราผิดศีลก็เราไม่ได้ผิดศีลเราจะไปกังวลใจอะไรใช่ปะ
1: เ
0: ราจึงไม่มีความร้อนใจในข้อนี้เนี่ยก็คือดูอย่างทุกวันนี้ที่เขามีเรื่องราวคดีความในศาลบ้างทะเลาะกันบ้างตามท้องถนนก็นี่แหละเรื่องศีลผิดศีลเนี่ยแบบ 99% เลยอ่ะเนี่ยมันเซตเทิลไม่ลงตัวแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็ผิดศีลนี่แหละไม่โกหกก็ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็กล่าวตูสักอย่างใดหนึ่งแน่นอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือประการที่1เรื่องของศีลประการที่2สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งเวลาที่เราไม่สบายใจกลุ้มใจเนี่ยคือพระหูสูตร ความเป็นผู้ฟังมากฟังมากนี่คือฟังอะไรฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุตตะต้นใจคำนี้แต่คือสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมนักอัตถะพร้อมนักพยัญชนะธรรมะแบบนี้เราฟังให้มากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเป็นพระสูตรนี่จะเป็นที่พึงได้คืออันที่พูดกันมาเนี้ยคืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องมีทุกอันอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่เช่นว่าบางทีพระอาจารย์ก็เป็นประจำตัวเองเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจำเช่นเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจคนนี้ว่าอย่างนี้อ่านข่าวนี้เกิดขึ้นหรือเจอเหตุการณ์นี้รถติดบ้างเขาคนนั้นพูดอย่างนี้ปุ๊บใดๆเนี่ยมันจะวาร์ปขึ้นมาข้อความอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใดหนึ่งที่มันจะแบบมันตอบโจทย์เรื่องนี้ได
1: ้คือ
0: มันนึกได้ขึ้นมาไอ้การที่เรานึกขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยคือพระหูสูตรที่เราฟังเรื่องราวต่างๆมาหน่อยอย่างเนี้ยผู้ฟังก็มีหลายท่านนะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยวันนั้นฟังนิทานเรื่องนี้โอ้เจอเหตุการณ์นี้เลยนึกถึงเรื่องนั้นได้เป็นประจำมี
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะพูดให้ฟังอย่างนี้นี่คือประการที่สองก็แสดงว่าคุณมีเป็นพระสูตรได้ฟังคำสอนต่างๆจึงมีคำสอนเหล่านี้เป็นที่พึงได้
1: คือเริ่มสั่งสมสุตตะแล้วถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาประการที่สามคือความที่มีมิตรดีและมีเพื่อนดีมีสายดีเหล่านี้ก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองในที่นี้พูดถึงกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้เป็นกัลยาณธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ดีๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นบางทีก็มีกัลยาณมิตรเป็นผู้นำมาอันนี้ก็ประการที่สี่
1: ที่
0: สามประการที่สามใช่แล้วธรรมะประการที่สี่คือความเป็นผู้ว่าง่ายและประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายการว่าง่ายในหมายความว่ารับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเวลาที่เราทำผิดพลาดอะไรแล้วมีคนเตือนเราอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งได้ทำไมสิ่งนี้เป็นที่พึ่งได้เพราะว่าการพัฒนามันจะเกิดขึ้นไงคุณใจถ้าเปรียบเทียบกับคนที่แบบพูดอะไรก็หูทวนลมแบบบอกอย่างทำไปอีกอย่างนึงเนี่ยนะหรือไม่ทำตามอะไรเงี้ยมันก็โอ้
1: เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: พอเป็นงี้ครั้งที่หนึ่งที่สองเขาไม่พูดละ
1: ก็เบื่อละ
0: คุณก็จะเสียเพื่อนดีไปกัลยาณมิตรเนี่ยคำว่ากัลยาณมิตรไม่ได้หมายว่าเพื่อนเราที่เสมอกันเท่านั้นนะแต่จะหมายถึงคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่แบบจะบอกสอนเราได้อย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ถ้าเราบอกยากอ่ะคนพวกนั้นเขาก็จะไม่มาเสียเวลากับเรามากไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงการที่ว่าเปรียบเทียบกันระหว่างเรากับคนอื่นว่าศีลสมาธิปัญญาใครมีมากใครมีน้อยกันถ้าคุณมีมากคุณอย่าไปคบคนที่มีน้อยนะไม่งั้นคุณตกต่ำเอ้าแล้วนั้นคนที่เขามีมากกว่าเขาจะมาคบกับเราเหรอเขาก็ไม่อยากคบกับเราใช่ไหมเพราะจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาเขาตกต่ำ
1: เรา
0: ต้องไปแสวงหาคนที่มีศีลสมาธิปัญญามากไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเขาไม่อยากคบกับเราทำไงอ่ะมันก็เลยจะเกื้อกูลกันไม่ได้แล้วทีนี้ทำไงก็ตรงนี้แหละข้อ3ข้อ4ถ้าคุณมีคนที่เขาเป็นบัณฑิตแล้วเขามีเมตตาเขากรุณามีอุเบกขาที่จะบอกเราโอ้เราต้องควรจะว่าง่ายไม่งั้นถ้าเราว่ายากเขาไม่บอกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ครั้งที่สองที่สามนี่เงียบไปเลยเสียโอกาสนั่นเองประการที่ห้าคือความเป็นผู้ดีขยันไม่เกียจคร้านขยันไม่เกียจคร้านในที่นี้ไม่ใช่หมายคือว่ามีความเพียรในการที่จะทำกุศลและทำอะไรต่างนั่นจะเป็นข้อที่7แล้วก็ที่7แต่ในที่นี้หมายถึงการงานที่จะต้องช่วยกันทำการงานที่ต้องช่วยกันทำนี่เป็นนัยยะเดียวเลยคุณใหญ่ที่จะพูดถึงการงานที่ต้องช่วยกันทำจัดแจงประกอบการงานไม่ว่าจะเรื่องบางทีกวาดลานวัดบางทีช่วยกันเก็บขยะบางทีช่วยกันจูเซนาสนะบางทีทำนั่นทำนี่ต้องช่วยกันทำ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกียจคร้านนะที่จะทำเองก็ได้หรือว่าจัดให้กระทำก็ได้นี่คือประการที่5ทำไมข้อนี้ถึงสำคัญเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ช่วยเหลือกันนะคุณใจเราช่วยเขาเขาช่วยเราแต่งานนี้เหมือนกับว่าช่วยกันสมัยก่อนประเทศไทยตอนทำเกษตรกรรมที่ยังไม่ใช้เครื่องจักรเนาะเขาก็มีงานลงแขกเกี่ยวข้าว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้เลยขยันช่วยกันประการที่6คือเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมชอบในการฟังธรรมยินดีในการฟังธรรมไม่ใช่ว่าฟังโอ้ยเท่อีกแล้วหลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่งั้นไม่เป็นได้เบื้องอ่ะแต่ว่าใครที่ฟังลงเงี่ยโสดลงสดับเอ๊ะท่านจะพูดยังไงท่านจะว่ายังไงคนนี้เขาเทศเรื่องนี้มีความดีใจที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าพอเริ่มเทศปุ๊บโอ้ยนาเบ้เลยเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรเงี้ยต่อให้ไม่หลับก็ตามคิดในใจก็ไม่ได้ละนี่คือประการที่6
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่7คือความเพียรและความเพียรในที่นี้คือเพียรละอกุศลเจริญกุศลละนี่จะเป็นเรื่องของสัมมาวายามะสัมมาวายามะนี่คือประการที่7การทำความเพียรประการที่8คือการสันโดษด้วยบริขารทั้งหลายตามมีตามได้บริการก็ปัจจัยสี่นั่นเองผ้าหมายถึงเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยสี่และตามมีตามได้สำหรับประสงค์แต่ว่าตามมีตามได้เนี่ยต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามนิดหนึ่งว่ากับอะไรก็คือถ้าไม่ได้ตามดีตามมีตามได้ก็คือเที่ยวขอหรือว่าทำในลักษณะที่มันไม่ถูกความเป็นพระเช่นนอกจากขอแล้วอาจจะได้มาโดยเกษตรกรรมอย่างเงี้ยนะหรือ ได้มาโดยซื้อขายอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะไม่ถูกเขาเรียกว่าอเนสนกรรมคือการแสวงหาที่ไม่ชอบทีนี้ถ้าชอบเขาก็เรียกว่าสันโดษสันโดษซึ่งคำว่าสันโดษไม่ได้หมายว่าต้องมีน้อยนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสำหรับบางคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สันโดษแต่ว่าท่านมีมากเหมือนกันด้วยบุญที่ท่านทำมาเพราะฉะนั้นคำว่าสันโดษไม่ได้ว่ามีน้อยแต่ว่าก็ตามมีตามได้มันมียังไงได้ไงก็ตามนั้นบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยธรรมะประการที่9คือเป็นผู้ที่มีสติสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติในที่นี้ก็จะแยกออกเป็นอนุสติ10อย่างมีอานาปานสติมีพุทธานุสติเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือประการที่9และประการที่10คือปัญญาปัญญาปัญญาในที่นี้คือปัญญาที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆปัญญาที่จะให้เห็นการเกิดดับนั่นเองเป็นการที่จะชำระกิเลสออกจากจิตเราได้นี่คือประการที่10เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากศีลสมาธิปัญญาถ้าจะพูดง่ายๆน
1: ะ
0: ศีลสมาธิปัญญาส่วนสมาธินั้นก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่หลายๆจุดอยู่เช่นอดทนเช่นขยันความเพียรพวกนี้อยู่ในนี้10ประการมีในประสูตรที่17
1: 17
0: ทีนี้18เนี่ยหัวข้อเดียวกันไส้ในก็ไส้ในของประการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะ
1: จะ
0: มีนิดละเอียดนิดๆหน่อยๆที่แตกต่างกันนิดหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือตรงข้อ3ข้อ1ไล่ย้ำอีกครั้ง1คือศีลใช่ไหม2คือพระหูสูตร3คือกัลยาณมิตร4เป็นผู้ว่าง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความอดทน5ขยัน6
1: ไม่เกียจคร้าน
0: อย่าไม่เกียจคร้านเนาะหกคือเป็นผู้ใคร่ในธรรมรับฟังธรรมยินดีในการฟังธรรมเจ็ดคือปรารภความเพียรแปดสันโดษเก้ามีสติสิบมีปัญญาทั้งหมดเนี้ยเหมือนกันเลยต่างกันนิดเดียวตรงข้อที่18นั้นเพิ่มอะไร พิ่มคำพูดที่ว่าเป็นพระนวกะก็ดีแต่พระเถระก็ดีพระมัชฌิมะก็ดีพระนวกะก็ดีเพิ่มเข้ามาตรงไหนตรงข้อที่3แล้วข้อที่1ด้วยนะ1 2 3 4นี่คือเพิ่มตรงนี้หมดเลยคลอสเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพิ่มคลอสตรงที่พูดถึงผู้ที่เป็นพระเถระหมายถึงภาษาเกิน10ขึ้นไปเป็นมัชฌิมะคือตั้งแต่5ถึง10หรือเป็นนวกะคือหมายถึงต่ำกว่า5ลงไป
1: หมายถึงบวชมานานกี่พรรษา
0: แล้ว
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะถ้าพูดอย่างพระจานี่ก็เป็นพระเถระแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็เกิน10เนาะเกิน10
1: เจ้าค่ะ
0: ก็20 21นะปีนี้21
1: ใช่เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วเจ้าค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พระเหล่านั้นเถระมัชฌิมะหรือนวกะเนี่ยมาตักเตือนมาตักเตือนสั่งสอนคนที่ภิกษุที่เป็นเถระมัชฌิมะนวกะอื่นนั้นน่ะว่าควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันในที่นี้ก็คือกล่าวสอนกันนั่นเองอ่ะ
1: เจ้าค่ะในทุกข้อนะเจ้าค่ะ
0: ทุกข้อใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พูดตรงนี้ย้ำขึ้นมาอีกว่าแม้เถระมัชฌิมะนวกะเราก็ควรจะสั่งสอนกล่าวบอกกันนี่คือพูดด้วยคำของเราอะนะของผมภาษาปัจจุบันเราเนี่ยว่าให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่สิบประการนี้อยู่จะเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ความตัวนี้ก็มีตัวนี้ถ้าผมว่าท่านผู้ฟังอาจจะจำกันได้เราเคยพูดถึงเรื่องอปริหานิยธรรมธรรมที่จะไม่เสื่อมธรรมที่จะมีแต่ความเจริญท่าเดียวไม่มีเสื่อมเลยนี่คือคำพูดตรงนี้เดียวกันเลยคุณใจความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนั่นคืออปริหานิยธรรมเลยแต่นี่พูดถึง10ข้อไงอปริหานิยธรรมอันนั้น7ข้อเลยตามที่ได้เคยกล่าวกับวัสสกะพราหมณ์เนี่ยนะอันนั้นก็คืออันนั้นที่เราเคยพูดกันแล้วในหมวด7นะแต่ว่าคอสตรงนี้นาถากรณธรรม10มีนัยยะที่2ตรงนี้ที่มีคำว่าไม่เสื่อมนี่ก็ด้วยเหมือนกันนะ10ประการนี้หัวข้อและรายละเอียดหมายถึงว่าแต่ละประการใน10ประการนี้เหมือนกันเลยแล้วก็เพิ่มตรงการที่จะเตือนการกล่าวสอนบอกสอนกันของทั้งพระเถระพระนวกะพระมัชฌิมะและพระนวกะหลานนั้นนั่นเอง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือข้อที่18
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องเป็นที่พึ่งของกันและกันก็จะดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าไม่มีที่พึ่งทั้ง10ประการนี้ก็จะอยู่เป็นทุกข์นะเจ้าคะถ้ามีก็จะอยู่เป็นสุขได้ต่อไ
0: ป
1: ก็เป็นพระธรรมหรือพระสูตรข้อที่18นะเจ้าคะข้อที่19กล่าวถึงอะไรเจ้าคะพระสุนทรค่ะ
0: 19 20คิดว่าเรารวบไปได้เลยก
1: ็
0: คือการอยู่อย่างพระอริยะสมพระอริยเจ้าเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยลักษณะ10ประการนี้ข้อ19นี้เป็นหัวข้อเฉยรายละเอียดของหัวข้อในข้อ19นั้นมาปรากฏในข้อที่20และท่านผู้ฟังก็มาดูในข้อที่20ได้เลยแต่ว่าข้อที่20เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่แคว้นกุรุแล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายแคว้นกุรุในปัจจุบันก็คือเมืองนิวเดลี
1: จ้าค่ะ
0: 19นี่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ข้อ20บอกว่าอยู่ที่เมืองกุรุแล้วรายละเอียดก็มีมากกว่าเรามาดูข้อที่20กันคือได้พูดถึงองค์5นะพระอริยเจ้าหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงว่าพระอริยเจ้าแล้วกันนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ด้วยเครื่องอยู่10ประการนี้และองค์5ประกอบด้วยองค์6มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกมีอปัสเสนธรรมมีปัจเจกธรรมมีการสมัยหันสลัดได้แล้วความดุริไม่ขุ่นมัวมีการสังขารอันสงบระงับมีจิตหลุดพ้นด้วยดีมีปัญญาหลุดพ้นด้วยดี10อย่างเนี้ยแล้วรายละเอียดเป็นยังไงนะท่านก็มาอธิบายต่อมาแต่ว่าละองค์5นี่คือละนิวรณ์5ได้หมด
1: เจ้าค่ะ
0: นิวรณ์5คืออะไรความยินดีในกามเนาะพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเพ้อความเห็นแย้งนี่ละได้หมด
1: จ้าค่ะ
0: เป็นผู้อยู่ด้วยองค์หกก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่าเจอรูปเสียงกลิ่นรสปฏิภาณธรรมรมที่น่าพอใจก็ไม่ดีใจที่น่าเสียใจก็ไม่เสียใจเข้าใจไหมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดสำรวมอินทรีย์
1: เจ้าค่ะโอ้เจ้าค่ะ
0: รักษาอย่างเอกมีทำเครื่องรักษาอันเดียวเลยรักษาอันเดียวเลยสติเลยอันนี้สติเป็นธรรมอันเอกที่จะรักษาเราได้อันนี้คือประการที่3เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่4คือมีเขาเรียกว่าอัปปเสนธรรม4อย่างหมายความว่าเสียงเนี่ยคุณต้องพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วอดกลั้นพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบรรเทาพิจารณาแล้วจึงเสพนี่ก็พวกปัจจัย4
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คุณต้องถ้าไม่กินข้าวมันก็ไม่ได้แต่ว่าต้องพิจารณาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พิจารณาแล้วอดกลั้นนี่คือภาษาทั้งหลายที่มันกระทบเราต้องอดทนได้แล้วพิจารณาจึงเว้นคือพวกที่อโคจรเนี่ยเราไม่ไปดีกว่าพิจารณาจึงบรรเทาหมายถึงการละอกุศลทั้งหลายและอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตเราถ้าเรามีอกุศลเริ่มเกิดขึ้นในจิตเราต้องบรรเทามันลงเราพิจารณาแล้วนะมันเห็นว่ามันโผล่เนี่ยเสียงในหัวบ้าบ้าบอบอต้องลดลงไปต้องกำจัดออกไปโอเคขออภัยต้องแก้ตรงนี้หนึ่งคือที่พิจารณาอดกลั้นเนี่ยนะหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนอย่างนี้ถึงจะถูกถ้าเราดูตรงเชิงอัดนะน
1: ี่
0: คือส่วนที่เป็นอัตถกถาเนี่ยท่านอธิบายเอาไว้แล้วก็ถ้าเราดูในหมวด9นะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดหมวด9ที่แบ่งเป็น4กับ5จะมีตอนหนึ่งที่จะพูดถึงข้อนี้แล้วก็หมวด4นี่มีแน่นอนประสิทธิธรรม4ประการสิ่งที่คนอดกั้นคือความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดเนี่ยบางทีต้องอดทนมีขันติขันติก็ตรงนี
1: ้
0: อันนี้คือประการที่4ประการที่5มีปัจเจกสัจจะคำว่าปัจเจกสัจจะนี่คือละกำจัดไปได้ปัจเจกสัจจะนี่คือไอ้ที่ความเห็นที่มันสุดโต่งไปแบบเห็นดิ่งไปว่าโลกต้องเที่ยงเท่านั้นอย่างเงี้ยโลกไม่เที่ยงไปหมดไม่ใช่ นี่คือทิฏฐิ10ประการเขาเรียกว่าปัจเจกสัจจะต้องละกำจัดให้ได้ท่านจะไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ผู้มีการแสวงหาอันละได้ดีนั่นคือละการแสวงหากามละการแสวงหาภพละการแสวงหาพรหมจรรย์3อย่างแสวงหากามแล้วก็คือความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายแสวงหาภพคือไม่ต้องมีที่เกิดแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จบแล้วนั่นเองประการต่อมามีความดำริไม่ขุ่นมัวก็คือละความดำริทางกามพยาบาทและเบียดเบียนได้แล้วไม่ขุ่นมัวมีกายสังขารระงับคือมีสมาธินั่นเองขั้นฌานสี่ด้วยนะกายสังขารระงับนี่สเปกตามพระพุทธเจ้าคือได้ฌานสี่นี่คือประการที่8
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่9จิตหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะและประการที่10เป็นผู้ที่มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีก็คือรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะนี่ละขาดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือมีวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองแต่ในข้อที่มีปัญญามีจิตหลุดพ้นเนี่ยก็คือมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วกำจัดกิเลสได้ละและประการที่10นี่คือมีวิมุตติญาณทัศนะคือรู้ถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นนั้นด้วยดี
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือ10ข้อว่าพระอรหันต์นี่ท่านอยู่กันอย่างนี้นั่นเองเจ้าบัง
1: เจ้าค่ะนี่ก็คือเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ10ประการนะเจ้าค่ะที่พระอริยะอยู่แล้วกำลังอยู่และจะอยู่ต้องเป็นแบบนี้ทั้ง10ประการตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายมานะเจ้าค่ะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณเหลืออยู่หน่อยนึงแต่คงจะขึ้นพระสูตรใหม่ไม่พอนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: โยมเลยอยากจะขอเอาใจท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังรายการตอนต้นแต่ฟังตอนท้ายให้ได้ทราบถึงกิจกรรมสำคัญของเราในเดือนสิงหาคมนี้นิดนึงเป็นการส่งท้ายรายการนะเจ้าค่ะ แน่นอนก็คือวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคมจะเป็นเรื่องของการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารนะเจ้าคะอยู่บางลำพูชั้น1นี่เองคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1เราก็จะมีกิจกรรมวันบูรพาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงเจ้าค่ะว่าวันนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้มาร่วมกิจกรรมกันได้โดยทั่วถึงรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านที่ท่านอื่นที่สนใจด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: ก็เวลาบ่ายโมงตรงก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานแล้ววันบูรพาจารย์เนี่ยคือเป็นวันที่เราจะระลึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งที่เราได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันก็สืบต่อมาจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ได้ทรงจำปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาไม่เป็นคนสุดท้ายแต่เราระลึกถึงท่านเราปฏิบัติได้เราก็ส่งต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มาพบเจอกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางปีปีนี้ก็จะเป็นวันที่30สิงหาคมวันบูรพาจารย์เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติเดี๋ยวบ
1: ังเจ้าค่ะอันนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะกราบรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งได้ละสังขารไปเมื่อวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2565ก็คือประมาณ4ปีที่ผ่านมานะเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับกิจกรรมอื่นๆทั้งเรื่องของการสมัครไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาหรือว่ากิจกรรมที่จะไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติบูชาที่4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลของมูลนิธิปัญญาภาวนาในเดือนมีนาคมปี70คือ13มีนาถึง21มีนานั้นท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็สมัครไปทั้งเรื่องของการอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าสมัครเข้าเดินทางไปปฏิบัติบูชาที่อินเดียเนปาลในเว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็คือ panya.org ค่ะ panya.org นะคะก็คิดว่ายังมีรายละเอียดอยู่นะเจ้าคะก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบลานะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
7: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยในวันนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:45 นาทีซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กรมอนามัยเร่งส่งทีมเซิร์ชดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้มอบให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดํา200ชุดชุดตรวจคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์แล้วครับ22สิงหาคม2569ครับขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำเลยทุกวันเลยนะ
0: ทุกวัน
1: จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fan Page ครับ
0: ตอนนี้
1: ข่าวยามเช้า
0: ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได
0: ้
1: วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่โบสพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวพยากรณ์อากาศกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตหลายๆเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก็แล้วกันนะคะเรื่องของการพยากรณ์7วันข้างหน้
1: า
0: ของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เขาก็อัปเดตแบบเรียลไทม์เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมต่างๆนะคะมาดูอันนี้ในช่วงวันที่22ถึง27สิงหาคมนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนะคะเลื่อนผ่านพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันนะคะก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยทีนี้คำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะและฝนตกที่สะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็สำหรับชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะน้องต้นก็แน่นอนเราก็มาพูดคุยกับเรื่องสถานการณ์เกาะติดกันนะคะจังหวัดน่านใช่ไหม
1: ใช่ครับผมในพื้นที่ของจังหวัดน่านเองเนี่ยหลายเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีฝนอยู่นะคือแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเบาบางลงแล้วก็ตอนนี้น้ำจากน่านเนี่ยจากตอนแรกที่ต้นน้ำในอำเภอปัวนะครับมาที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็มาที่อำเภอเวียงสาของน่านแล้วก็ตอนนี้เตรียมเข้าสู่อุตรดิตถ์แต่คือจะเข้าไปสู่ในส่วนของเขื่อนเศรษฐกิจด้วยซึ่งเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกรมชลประทานเขาบอกว่าทางเขื่อนเศรษฐกิจเองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยสามารถรองรับเนี่ยมีพื้นที่ว่างเยอะอยู่ในการที่จะรองรับปริมาณน้ำที่มาจากทางของทางจังหวัดน่านด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของฝนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับในโซนของภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัดนะครับยังคงเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งต้องเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาออกประกาศจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีประกาศออกมาฉบับหนึ่ง
0: เป็นอัปเดตใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นอัปเดตนะครับทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกหนึ่งประกาศออกมาเตือนในส่วนของเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่ามันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่างของเมื่อวานเนี่ยฉบับเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังกันในส่วนของลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงแม่ต้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่ที่ยังมีฝนตกหนักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและแนวริมโขงเนี่ยฝนยังหนักอยู่เหมือนกันนะครับเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ทางปอพอ
0: ค่ะนะจริงๆแล้วเมื่อวานปอพอเนี่ยก็มีการส่งเซลบอดแคสต์ไปนะแจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดว่าจะล้นตลิ่งนะคะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยใครที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าบริเวณที่ทางปอพอหรือว่ารัฐบาลเนี่ย เตือนก็เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์แถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะด้วยความเป็นห่วงนะคะ
1: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดมานะครับเบื้องต้นเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งปภ.เนี่ยมีการระดมพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วคือไม่ได้มาแค่ในพื้นที่ของน่านเท่านั้นนะจาก

0: พิษณุโลกก็มีการส่งรถปฏิบัติการบรรทุกบรรเทาทุกข์นะครับบรรเทาอุทกภัยมาพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ที่เพชรบูรณ์เองอย่างที่บอกไปแม่น้ำป่าสักที่ส่งเซลล์บอสแคสกันไปเนี่ยนะครับแม่นาอาที่อำเภอลมสักเนี่ยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งในช่วงเย็นวานนี
1: ้
0: นะครับก็ส่งเซลล์บอสแคสแจ้งไปอย่างที่คุณไอวอลินบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่เราจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็เฝ้าระวังในระดับเสี่ยงมากนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณกว้างเหมือนกันเชื่อมต่อเป็นพื้นที่ใหญ่เลยครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีการอัปเดตเมื่อวานนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีการอัปเดตอะไรอีกก็น่าจะพูดคุยกันในรายการต่างๆแต่เดี๋ยวอัปเดตตอนนี้ก่อนละกันเขาบอกว่าการติดตามพื้นที่น้ำท่วมนะคะจากแอปเช็คน้ำน
0: ี
1: ่บ้านเรามีแอปเยอะนะแอปหนึ่งในแอปนั้นนะคะก็คือแอปเช็คน้ำนะพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเสี่ยงมากหรือว่าสีแดงเนี่ยปรากฏบริเวณเป็นวงกว้างแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่นะคะที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรโดยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดอย่างชัดเจนนะคะในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็กงไกรลาดด้วยรวมถึงบางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยทางตอนบนส่วนจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกค่ะพบเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับมากบริเวณกว้างเหมือนกันโดยมวลน้ำเชื่อมต่อจากทางสุโขทัยนะครอบคลุมพื้นที่หลักในอำเภอพรหมพิรามนะคะอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงบางส่วนของอำเภอวัดโบดด้วยมาดูพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดรอยต่อกันบ้างค่ะพบพื้นที่เสี่ยงระดับเสี่ยงมากหรือว่าเสี่ยงแดงสีแดงและเสี่ยงน้อยคือสีเหลืองนะกระจายตัวต่อเนื่องข้ามเขตขอบจังหวัดนะคะไปพื้นที่โดยรอบได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรซึ่งข้อมูลนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ่ายได้จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาของเรานั่นเองซึ่งมีความแม่นยำสูงแล้วก็อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์คำแนะนำสำหรับพื้นที่สำหรับพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะก็จำเป็นเหมือนกันส่วนเราก็ต้องแนะนำคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันว่าหนึ่งอย่าตื่นตระหนกนะอันนี้ให้รับรู
0: ้
1: แล้วก็ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติเพราะว่าทางจิสตาเองกรมอุตุนิยมวิทยาเองปภเองนะคะรวมถึงทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่บูรณาการกันตอนนี้เนี่ยก็ร่วมมาร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะสอดส่องดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับผมขณะเดียวกันเองนะครับทางด้านมวลน้ำจากน่านอย่างที่บอกไปเนี่ยจะทยอยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสวทอุตรดิตถ์นะบอกว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยได้ทยอยตามลำน้ำน่านเนี่ยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วในบางส่วนซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 17-24 ชั่วโมงและยังจะมีมวลน้ำทยอยเติมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำต่อเนื่องซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยคาดการณ์นะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เนี่ยรวมเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรจะทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนแล้วก็ยืนยันว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และเขื่อนยังมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อีกมากนะครับซึ่งข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 6,500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 68% นะยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกถึงเกือบ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรืออีกประมาณ 31% นะครับขณะที่เขื่อนเนี่ยยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำของทางอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอยู่ที่8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้คือสิ่งที่เขาระบายและก็ยังไม่มีแผนในการเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไปด้วย
1: ค่ะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติก็ได้ย้ำถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25-26สิงหาด้วยรวมถึงวันที่29สิงหาก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับทางด้านของนายเสรีสุปราทิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะได้บอกนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยก็ค่อยๆลดละจากปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะลดลงแต่ว่าถ้าในเมื่อระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามปริมาณน้ำฝนก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันในช่วงวันที่25-26สิงหารวมถึงวันที่29สิงหาคมด้วยเพราะว่าเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็คาดนะคะว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือ

0: อนบนแล้วก็อีสานตอนบนด้วยรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งการติดตามอิทธิพลของพายุเนี่ยก็ยังพบว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายลูกนะซ
1: ึ่
0: งป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก 7-9 ลูกเลยทีเดียวซ
1: ึ
0: ่งข้อมูลเนี่ยนะคะในอดีตนะที่ผ่านมาเกิดเอลนิโยรุนแรงพายุเนี่ยก็จะไม่เข้าประเทศไทยเนื่องจากว่ากำเนิดของพายุเนี่ยเลื่อนไปทางตะวันออกแต
1: ่
0: ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจากสวทของเรานะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยที่หอกระจายข่าวนะคะ
1: ครับผมขนาดเดียวกันเองท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
0: ์
1: เด
0: ี๋
1: ยวท่านจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคร
0: ับ
1: ซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียกับที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็จะช่วยต่อยอดเรื่องของด้านการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศขณะเดียวกันท่านก็ยังติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในไทยนะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนกันซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำของวันเสาร์ก็คือวันนี
0: ้
1: แล้วก็ถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านทันทีเพ
0: ื่
1: อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตนเองแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดเนี่ยฟื้นฟูสามารถฟื้นฟูได้โดยเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์บ่ายท่านนายกก็จะไปที่อุบลราชธานีต่
0: อ
1: ไปให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏ
0: ิ
1: บัติหน้าที่ที่ช่องอันม้าของอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
0: ในก็พูดถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะไปนิวซีแลนด์กับประเทศอะไรนะน้องต้น
1: ออสเตรเล
0: ียนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
1: ์
0: ยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือสี่ด้านนะคะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะต
1: ่
0: อกันเลยนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลค่ะแถลงผลหารือร่วมกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมลงปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะทั้งนี้ค่ะการหารือเนี่ยมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านนะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมมือปี2026ถึง2030ได้แก่การเมืองและความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์ด้วยส่วนทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมุ่งขยายการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางการค้า2ประเทศไปถึง3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงพลังงานด้วยส่วนทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนค่ะจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะขณะที่ด้านภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกแล้วก็กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาแล้วก็ยินดีต่อแผนการบินไทยที่เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วยนะในเดือนมีนาคม2570ค่ะซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ดีเลยทีเดียวพอพูดถึงเรื่องของการศึกษานิวซีแลนด์เนี่ยก็ยกให้เป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าใครได้ไปได้หาข้อมูลนะก
1: ่
0: อนหน้านี้นิวซีแลนด์ได้เป็นลำดับติด top 5นะบางป
1: ี
0: เป็น top 3เลยด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอันนี้จะมีเที่ยวบินไทยบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วย
1: แล้วคือนิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในประเทศที
0: ่ใฝ่ฝันนะอยากไปนะบรรยากาศเขาโรแมนติกต้น
1: ต้องบรรยากาศดีสีเขียวชอุ่มเลย
0: วันนี้ฉันพูดได้ไหมล่ะถ้าคนที่มีแฟนก็คือไปโรแมนติกกันที่ประเทศนี้ได
1: ้หรอ
0: ไม่เขาไปเขาเรียกว่าเขาไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกัน
1: โอ้โหต้อง
0: ฮันนีมูนด้วยฮันนีมูนด้วยนะก
1: ็
0: ไปตรงนั้นกันได้ค่ะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเราไป
1: แต่สิ่งที่ต้องหา
0: หาเงินก่อน
1: ไม่
0: หาเงินด้วย
1: หาเงิน
0: ท
1: ั้
0: งกายด้วย
1: อะไรมันยากกว่ากันไม่แน่ใจแล้ว
0: คนทั้งกายค่ะสำหรับดิฉัน
1: หายากกว่า
0: ไปที่ข่าวต่อไปเลยเพราะมันกระแทกใจนะ
1: ในไหนก็พูดถึงเรื่องระดับโลกอะไรแบบนี้นะจริงๆอย่างของของไทยเองเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างที่เป็นระดับโลกเหมือนกันหน
0: ึ่
1: งในนั้นคือต้มยำกุ้ง
0: อุ้ยพูดแล้วคุณพูดต้มยำกุ้งตอนเช้านะ
1: ท้องร้องเมื่อกี้ผมท้องผมร้องออกไมหรือเปล่านะซึ่งอย่างต้มยำกุ้งเองเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเขาเตรียมที่จะผลักดันเรื่องของต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยมรดกโลกนะให้ยังมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ากุ้งในต้มยำกุ้งจะมีชีวิตนะแต่หมายถึงเมนูอาหารเนี่ยเป็นอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตซึ่งเรื่องนี้มาจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลนะเป็นการเปิดการประชุมเวทีสาธารณะเผยแพร่แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับกลุ่มคนที่มาร่วมฟังเนี่ยทั้งเกษตรกรเลี้ยงกุ้งแง
0: ่
1: ผู้เพาะปลูกสมุนไพรนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมเขตโอ้มากันเยอะแยะมากมายสำหรับต้มยำกุ้งเนี่ยเขามองว่าไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่คนทั่วโลกอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักเท่านั้นแต่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของไทยกับคนไทยธรรมชาติชุมชนซึ่งการที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในการสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่และก็จะจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐชุมชนผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนเลยเนี่ยเพื่อให้ต้มยำกุ้งเนี่ยยังคงมีชีวิตคือพูดง่ายคือไม่หายไปไหน
0: น
1: ะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนนะโดยยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนไว้ควบคู่กันไปเขาก็มีแผนในการที่จะดำเนินการในการที่จะผลักดันต้มยำกุ้งเนี่ยให้เป็นเขาคือมาเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแหละแต่เพื่อให้ที่ว่าอยู่คงอยู่ต่อไปนะครับนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับ
0: ค่ะพอมาพูดถึงต้มยำกุ้งนะคะพูดถึงอีกเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะในเรื่องของทางด้านของคุณชอบนวดไหมล่ะ
1: นิดหนึ่ง
0: ไม่ชอบนวดหรอนิดนึง
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอาจจะเพราะกลัวเจ็บเวลาแบบเขามาจับหรืออะไรเงี้ยคร
0: ับเป็นบอบบางไม่คนนี้เขาแบบว่าขี้จักกะจีนะ
1: ใช่
0: ขี้จักกะจีนะเขาก็จะ
1: นะ
0: เข้าใจแต่ว่าดิฉันชอบนวดมากนะคะซึ่งทางด้านของจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยมีงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติด้วยนะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลนะคะที่ฮอ8ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพันธ์ได้บอกว่าการที่จะเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรูปแบบใหม่จากทุนปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ทุนปัญญาไทยเนี่ยจะบอกว่าการนวดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงเลยนะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในเวทีสากลด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์และแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะได้บอกว่ามหกรรมนวดไทยหรือว่าเวลเนสแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นมี4เป้าหมายสำคัญนะก็คือเชิดชูเผยแพร่คุณค่าของนวดไทยยกระดับมาตรฐานบริการนวดไทยแล้วก็เวลเนสไทยนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้กันด้วยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมทางด้านสุขภาพน้องต้นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของทุนเรื่องอาหาร
1: อันนี้คือเรื่องของการนวดเรื่องของกิจกรรมจริงๆยังมีทั้งชุดไทยสถานที่อย่างเงี้ยนะที่แบบว่าอย่างสถานที่เนี่ยอย่างวัดวาอารามของไทยเราเองเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากแล้วอย่างชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวจีนเนี่ยชอบมาแต่งชุดไทยแล้วถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งชุดนักเรียนของไทยเราเองเน
0: ี่
1: ยก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยมาเรียกได้ว่าแต่งเป็นคอสตูมถือกระเป๋าย้อนวันวานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับนี่คือเรื่องของทุนวัฒนธรรมเนื้อของเครื่องแต่งกายนะครับยังมีอีกหลากหลายอย่างกิจกรรมเนี่ยอย่างนวดไทยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โอ้โหชาวต่างชาติชอบมาก
0: นะ
1: มีที่ไหนคือไปเลยไปนวดเลยถูกไหมซึ่งไม่เพียงแค่ แค่ทางเรื่องของกิจกรรมอย่างของชุดเองเนี่ยเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวชุดพิธีการของนักกีฬาไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเป็นยังไงครับ
0: เป็นของแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะซึ่งจะบอกว่าดิฉันน่าเราก็อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เขาแชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยค่ะเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นชุดที่ออกแบบโดย
1: สมเด็จพระนางโดยทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีน
0: ะ
1: ที่ออกแบบชุด
0: แบรนด์สิริวัณวรีนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะซึ่งจะบอกว่าพระองค์ท่านนะคะก็ได้รับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยดิฉันเห็นแล้วคุณงดงามมาก
1: ใช
0: ่และที่สำคัญดิฉันชอบอะไรที่สุดรู้ไหมด
1: ิ
0: ฉันชอบหมวกเพราะข้างหลังเนี่ยมีการเหมือนผูกน่ะเก๋ๆเลยคุณแล้วก็กางเกงเนี่ยนะเป็นเหมือนกางเกงขามานิดนึงมีขาข้างแล้วก็คำว่าไทยแลนด์เนี่ยตัวไอเนี่ยเป็นหัวใจค่ะคุณแสดงว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยทุกคนคุณ
1: ใช่ซึ่งจากแบรนด์สิริวัณวรีนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคือชุดนี้จะไปแข่งใช้ในการเปิดตัวเป็นแบบชุดพิธีการของ
0: นักกีฬาไทย
1: เวลาเดินขบวนเปิดเนี่ยนะครับ
0: ถือธงถือธง
1: ใช่ซึ่งการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาจะจัดการ19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันเป็นในการที่แบบว่าออกแบบร่วมสมัยเนี่ยใช้ผ้าฝ้ายอมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลซ
0: ึ่
1: งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำโครงการภายใต้พระดำรินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้นักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงเนี่ย900คนใส่ชุดนี้แหละนะครับในคอนเซปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว The Art of Unity
0: ก็เดี๋ยวดูกันได้นะถึงความงดงามแล้วก็สื่อถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังปีคล้องร้องข่าวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
7: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยาอิมครานิปซึ่งเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสปสช.ครับจำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องครับเพื่อจะนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนครับให้ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นสามารถจะเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับได้ทยอยจัดส่งยาอิมครานิปให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยครับได้รับยาแล้ว215รายครับจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและก็เตรียมส่งเพิ่มนะครับอีก3งวดด้วยกันครับให้โรงพยาบาลต่างๆจนครบตามจำนวน 23,000 กล่องครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพครับทางนี้ครับในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมมาทินิปได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นสามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องประชาชนไปดูกันต่อที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4ด้านพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายคริสโตเฟอร์ลักซอนในโอกาสครับเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกครับผู้นำทั้งสองประเทศนั้นร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับ ทั้งนี้ครับในการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ครับปีนี้ถึงปี2030ได้แก่เรื่องการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะครับการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงการฆ่ามนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงครับด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสองประเทศนั้นมุ่งขยายการค้าและการลงทุนโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าสองประเทศ3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588ครับพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานครับส่วนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประชาชนนั้นจะมีการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะขณะที่ด้านของภูมิภาคและพหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกและกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยและฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นได้ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงครับกรุงเทพโอ๊กแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2570ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศของทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั่นเองแหละครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับรองนายกยศชนันลงพื้นที่ติดตามฟื้นฟูเมืองน่านหลังอุทกภัยเร่งคืนสู่ภาวะปกติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยนะครับตีคล้องร้องข่าวขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านครับหลังสถานการณ์อุทกภัยนั้นเริ่มจะคลี่คลายซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านรองนายกนั้นติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการทำความสะอาดการเก็บกู้สิ่งกีดขวางและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคครับเพื่อให้เมืองน่านครับกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับโดยกรมชลประทานครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านและมณฑลทหารบกที่38ก็สนับสนุนเครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนพร้อมด้วยจิตอาสามณฑลทหารบกที่38เทศบาลเมืองน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันเก็บกวาดล้างถนนเร่งฟื้นฟูเมืองน่านภายหลังประสบอุทกภัยครับทั้งนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั่นก็จะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดน่านเองครับยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจให้ชุมชนและโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนครับกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากเรื่องของอุทกภัยที่น่านครับมาดูกันที่เรื่องของนิทรรศการ Speak Upรัฐมนตรีสุภมาศชวนประชาชนชมนิทรรศการ Speak Up ครั้งแรกของไทยครับเปลี่ยน200เสียงร้องเรียนเป็นงานศิลป์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อครับว่าสคบเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสะท้อนปัญหาผู้บริโภคหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนครับจัดขึ้นและครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำหรับในงานครับในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นเป็นการแสดงผลงานกว่า200ภาพที่กลั่นจากเรื่องจริงของผู้บริโภคครับโดยนายบุญเชิดเข็มเงินศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานครับนำ4ประเด็นนโยบายมาตีความเป็นภาพเล่าเรื่อง ขณะที่นางสาวจารินีเมธีกุลศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนมากกว่า100คนแล้วนำถ้อยคำเหล่านั้นครับและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งทั้งหมดครับเชื่อมโยงกับ4ประเด็นนโยบายที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนในปีนี้ครับได้แก่การยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์การจัดระเบียบสายสื่อสารการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและความเป็นธรรมของสัญญาห้องเช่าและหอพักครับโดยประเด็นที่อยู่ในอำนาจของสคบโดยตรงมีความคืบหน้าแล้วครับทั้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่ควบคุมสัญญาธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยพุทธศักราช2568ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขนะครับค่าน้ำค่าไฟและเงินประกันให้เป็นธรรมกับผู้เช่าและข้อเสนอเรื่องการยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์ที่สคบนั้นก็รับไปดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับทางด้านของพ่อเมืองกรุงเทพครับรองศาสตราจารย์ดร.ชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุนะครับว่าเสียงของประชาชนนั้นไม่ใช่การสร้างปัญหาให้เมืองครับแต่เป็นข้อมูลครับที่บอกว่าเมืองนั้นยังมีจุดใดที่ต้องทำให้ดีขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับระหว่างวันที่18ครับถึง30สิงหาคมนี้ครับณห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและหากพี่น้องประชาชนครับพบการถูกเอารัดเอาเปรียบขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดครับทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาครับคือหลักฐานที่ทำให้เรานั้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของภารกิจกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐบินลงพื้นที่น่านอีกครั้งครับหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่เพื่อกลับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรุ่น KA32 ไปยังจังหวัดน่านครับเพื่อจะกลับไปติดตามสถานการณ์และภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านภายหลังครับเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือณโรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นมีเป้าหมายครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดไปรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนครับเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ซึ่งในการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ THAI Passport กันบ้างครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ THAI Passport แล้ววันนี้ชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าเตรียมพร้อมครับใช้งานจริง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือกระทรวง DE ครับเปิดให้ประชาชนไทยครับอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ครับซึ่งเป็นการลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อจะสมัครครับยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับในสิ้นเดือนนี้วันที่31สิงหาคมครับ ซึ่งในการลงทะเบียนครับพี่น้องประชาชนสามารถดำเนินการได้โดยตนเองครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดครับและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานนั่นเองล่ะครับทั้งนี้ครับผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเนื่องจากระบบนั้นไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานและการลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นการสมัครและยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าครับโดยครับจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ครับสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือการขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและการใช้งานได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคอลเซ็นเตอร์ครับโทร020210300ย้ำนะครับ020210300ครับหรือที่อีเมลครับ aipass@bde.go.th ครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ครับพี่น้องจากเรื่องของ THAI Passport ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์จับมือบรูไนเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์สองประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมเป็นประธานร่วมกับนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้าร่วมประชุมครับประกอบด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนครับ Radio Television Brunei ครับหรือ RTB ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานครับและการหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่าง2ประเทศครับเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลแบบนี้และทั้งสองฝ่ายนั้นยังร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับในปีพุทธศักราช2570ได้แก่นะครับวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรของไทยและพระราชพิธีพัชราภิเษกครองราชครบ60ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันครับทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศบรูไนดารุสซาลามมายาวนานครับภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ครับโดยมีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเป็นกลไกสำคัญครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมานึกย้อนนะครับกลับไปในปีคริสตศักราช1991ครับประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครั้งที่46ครับซึ่งครั้งนั้นนั้นเป็นหนึ่งในการประชุมระดับโลกที่สำคัญและเป็นหมุดหมายที่สะท้อนบทบาทของไทยบนเวทีนานาชาติในขณะนั้นครับ และภาพแห่งความทรงจำเมื่อปี1991ครับกำลังจะวนกลับมาอีกครั้งในปีคริสตศักราช2026นี้แหละครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยประเทศไทยครับถือเป็น1ใน3ประเทศของโลกนะครับต่อจากตุรกีและญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งในโอกาสสำคัญในการแสดงความพร้อมบนเวทีระดับโลกครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนับถอยหลังสู่การต้อนรับงานประชุมระดับโลกไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับแล้ววันนี้หมดเวลาของตีคองรองข่าวแล้วนะครับผมพฤทธแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก55นาทีข่าวยามเช้านะกลับมาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้ากันต่อนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
1: หลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นทางบ้านโคกจานนะบอกว่าอุณหภูมิ25องศาเสียงชัดเจนดีนะคะ
0: ครับผมมีพี่เพนพี่ชามาสวัสดีเจ้านะครับมีคุณจิราภาส่งสติกเกอร์มานะครับมีพี่เสวียนอยู่สระบุรีเสาร์ให้ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็สวัสดีวันเสาร์มานะมีหัวจิตหัวใจนะคะมีดอกมุงดอกไม้มานะแล้วก็ทางด้านของมาบตาพุทธระยองขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวนาแล้วก็ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะรวมถึงหลายๆคนเลยนะคะก็ได้บอกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนให้มาเที่ยวนะจังหวัดของตัวเองด้วยนะคะที่ตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีการจัดเตรียมแล้วอย่างเช่นหลายๆพื้นที่ก็จัดเตรียมในเรื่องของเทศกาลกินจุงกินเจบ้างนะมีศาสตร์จีนบ้างนะคะพอพูดถึงในเรื่องของเทศกาลของต้นช่วงจริงๆแล้วช่วงของเดือนนี้ไปจนเดือนนี้ก็จะเป็นกลางปีเนาะค่อนๆไปทางปลายปีนะคะซึ่งทางด้านของปลายปีเนี่ยอีกหนึ่งช่วงเทศกาลที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็จะขอประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้ค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเตรียมตัวในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หารือในเรื่องของงานวิชาการสัมมนารณรงค์ลดอุบัติเหตุครั้งที่17นะคะหรือว่า Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยนะคะจะมีการจัดขึ้นในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็ประกอบด้วยหลายหน่วยงานเลยนะคะที่บูรณาการร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระทรวงคมนาคมเองนะคะในเรื่องของกปท.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขสสส.นะคะหรือศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนสวปท.เองรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะในส่วนของสวท.นะคะของเราเองก็เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์มาตลอดในเรื่องของให้ข้อมูลข่าวสารติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะหรือว่าอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเช่นการจัดงานจัดรายการ7วันอันตรายน้องต้นก็ได้เป็นพิธีกรด้วยใช่ไหม7วันอันตราย
0: ในช่วง7วันอันตรายของทางสถานีเราเองเนี่ยจะมีในส่วนของการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยกันอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็จะมีการจับตาเป็นพิเศษนะในเรื่องของก่อนเทศกาลแล้วก็หลังเทศกาลเราก็จะมีการสรุปรวมกันนะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อถอดเป็นบทเรียนในทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ทุกปีเช่นเดียวกันที่รัฐบาลก็จะร่วมมาร่วมมือกับบูรณาการกับหลายๆหน่วยงานที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ส่วนสวท.ของเราก็มีการเรียกได้ว่ามอนิเตอร์กันทุกปีนะคะเป็นการจับตาการลดอุบัติเหตุการให้สัมภาษณ์บุคคลนะหรือว่าบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็หรือส่วนที่จะต้องมาพูดคุยร่วมกันนะคะการสัมมนาในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับเทศกาลที่จะมาถึงในช่วงสิ้นปีด้วยถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในส่วนของกิจกรรมหรือว่าการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะช่วงพฤศจิกายนนะ19ถึง20พฤศจ
1: ิ
0: กายนนะครับ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับที่ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีนะครับตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีนะครับหมดเวลาลงแล้วกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อตอนนี้ผู้ประกาศสุดหล่อสุดแล้วก็สาวสวยมารอเราแล้วนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปภ.เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือรอบด้าน
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
2: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
3: แต่ละจุดมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอบอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลบอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทรวมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
4: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะมีการชดเชยเนี่ย 88,600 บาทโดยภาพรวมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างอันนี้ขึ้นอยู่การสำรวจ
2: นายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีประเภทเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องครัวที่ได้รับความเสียหายวงเงิน 6,700 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดทั้งนี้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนฤมลอุดมพรรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรี